0: ลงกำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมเกี่ยวกับสุขภาพนะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอกัวมาศจึงเสถียรทัพนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรนะฮะแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสารสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็นองค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเนี่ยนะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามมันนี่ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีคะแนนใหม่ๆเกิดขึ้นนะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้
2: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: ศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะแล้วข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลลายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลลายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้ไหมได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้าวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสมคนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมุติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี้อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะมาช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะต่อไปปฏิบัติการที่3 นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มของผมก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้ เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราอาจจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนเป็นไงนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสมนักสาธารณสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการที่4หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันประกอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวต ด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาด ที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
2: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้ จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้แล้วก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปถูกไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปแล้วให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกสุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกุศโลบายอันหนึ่งนะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะคะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะคุยยังไงนะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะคะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
3: ประโยชน์ที่แรกคือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
4: ก็ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของ แต่ลักษณะสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัช

0: ชกรก็เคยคิดเข้าว่าเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยหมอสั่งมาก็เพียงได้จ่ายยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในแผนโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
1: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดิน

0: ีนแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบดีท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
7: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
6: เพราะเหตุ

0: วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เสียเจ้าปันเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปันใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทองจับมือข้า

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟุตฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Huh?

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHE

0: G A R sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ายเรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่

0: ช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
0: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอน
3: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่นะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
4: สวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
4: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
5: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
5: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
4: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็ก
6: ๆพร้อมครั

0: เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
3: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
7: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
8: ครับ
2: ครับ
8: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
4: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดนะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
4: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย

0: าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบ
10: าย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแทะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะ
ใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของPerry Dogยังมีเรื่องราวต่างๆ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้า

0: ที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y nPHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยเคราะห์แสง

0: ชพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place P L A N T I N G P L A C E planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade S H A D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to our English class again with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you doing?
1: I'm doing well.
0: All right, I'm glad to hear that. I'm so well too. Thank you. So now look at our topic for today. For our topic for today is what I learned one. What I learned one. นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ what I learned one. เด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าบทเรียนของวันนี้เนี่ยนะครับเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบอกขวัญสิลูกดังๆลูกใกล้ถูกแล้วเมื่อกี้ใครพูดอะไรเราพูดลูกใช้มา you can use microphone
2: วิชาครับ
0: very good เก่งมากเอาปรบมือเพื่อนหน่อยลูกที่ can take a seat นะครับบทเรียนนะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับวิชานั่นเองเก่งมากนะครับซึ่งคำว่า learn นะครับเด็กๆอ่านออกเสียงนะครับ learn แปลว่าอะไรครับ
3: เร
0: ีย
3: น
0: นะฮะเรียนรู้นั่นเองนะครับ learn แปลว่าเรียนรู้นะครับทีนี้ before we start our lesson let's have a look at the classroom objective okay number one after the end of the class the student

0: Students should be able to pronounce and understand the words and sentences about the subject in English. Number two, the students should be able to write the words about the subject. And then, finally, the students should be able to have a conversation about subject. มีการสนทนากันด้วยหลังจากที่เรียนรูปไปแล้วนั่นเองนะครับเอาละทีนี้ before we have conversation let's have a look at the vocabulary นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนเอาละอย่างที่เบลเล่บอกเมื่อสักครู่ว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษเด็กๆพอทราบวิชาอะไรบ้างเอ่ยไหนลองบอกครูอันสิวิชาที่เราคุ้นเคยกันดีเลยคือวิชาอะไรลูก
1: ภ
0: าษาไทย and then วิชาอะไรอีกคณิตศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์แล้วของครูอันนะลูกอะไรนะ
1: อ
0: ังกฤษโอเคคิดว่าไม่ได้ตอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วครูอันแอบน้อยใจอยู่นะโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษกันนะครับว่าวิชาต่างๆที่นักเรียนได้พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรLet's have a look at the first subject. Look at the picture. Could you please tell me what the subject is it? ลองบอกผู้อ่านสิครับว่านี่มันเป็นวิชาอะไรเอ่ยรู้ได้ไง How do you know this is Thai subject? นักเรียนรู้ไงรู้ว่าเป็นวิชาภาษาไทย Okay, you can see these Thai alphabets, right? ตัวอักษรภาษาไทยเยอะเลยนะครับนะก็แสดงว่าวิชานี้เป็นวิชาภาษาไทยนั่นเองนะครับเราสามารถเรียกได้ว่าไทย
1: ไทย
0: ไทยเราสามารถพูดได้เลยว่าไทยหรือว่าใส่ language ไปหน่อยก็ได้เป็น Thai language นะครับ Thai language ก็ได้หรือว่านักเรียนจะพูดว่าไทยก็ได้นะครับWho likes to study Thai ใครชอบเรียนวิชาภาษาไทยบ้าง Raise your hand okay goodHow many alphabets in Thai? มีตัวอักษรไทยกี่ตัวพยัญชนะตัวอักษรไทย Yes, 44, right? And then next วิชาอะไรลูกทีนี้บอกขวัญว่ารู้ได้ไง How do you know this Thai? Yes, we have the English alphabet, right? มีตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคนะครับในวิชาภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า
1: English
0: นะหรือนักเรียนจะพูดว่า English language ก็ได้นะครับหรือจะพูดว่า English อย่างเดียวก็ได้นะครับโอเค Can you please pronounce again English Who likes to study English 10 คะแนนโอเค You all guys love to learn English rightBecause you will get 10 points, right? You love the scores. You don't love subject, I know, but you love the scores, right? นักเรียนไม่ได้ชอบวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนชอบคะแนนใช่ป่ะไม่ใช่นะโอเค You can learn English because English is useful for you นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่ามีประโยชน์อย่างไร Nextนี่ What the subject is it? อะไรลูกคณิตศาสตร์นะครับเราสามารถพูดได้ว่า math นะครับทีนี้วันนี้นะครับคุณครูอันขออนุญาตเสนอคำว่า math นะครับเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่า math เติม s ด้วยซึ่งถ้าเติม s เมื่อไหร่จะเป็นแบบอังกฤษนะครับหรือ British styleแต่ในที่นี้คุณครูอันขอนำเสนอแบบอเมริกันนะครับที่ไม่เติม S แต่สามารถใช้ได้เหมือนกันเอาล่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูอีกครั้งหนึ่ง Math Okay very good Next Okay Bailey could you please what the subject is it Can you use the microphone
2: Scientist
0: Again please
2: Scientist.
0: Scientist, very good.

0: เอเล่ตอบว่า scientist นะครับทีนี้มีใครอยากจะโต้แย้งไหมว่ามันไม่ใช่ scientist ภูมิกิจ
1: science
0: okay very good sit down ทีนี้นะครับเมื่อสักครู่เอเล่บอกว่า scientist ไม่ผิดแต่ scientist แปลว่านักอะไรลูกนักวิทยาศาสตร์แต่ในที่นี้คุณครูกำลังเสนอคำว่าวิชาอยู่นะครับซึ่งคำว่าวิชาภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยภูมิกิจตอบถูกแล้วก็คือ science นั่นเองนะครับคำว่า science เด็กๆอ่านคุณลูก
2: science
0: นะครับเราต้องเรียน science ก่อนถึงจะไปเป็น scientist อย่างที่เบนเล่บอกนะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ Who likes to learn scienceOkay, why do you like it? ทำไมถึงชอบลูก Okay, you love to explore something, right? นักเรียนชอบอะไรลูกสำรวจบางอย่างใช่ไหมลูก Someone loves to explore something นะครับมีบางคนชอบการสำรวจนะครับทีนี้เด็กๆปลายทางล่ะครับชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไหมเอ่ยนะครับทีนี้นักเรียนสามารถบอกเหตุผลครูปลายทางได้เลยครับว่าทำไมถึงชอบเรียนวิชาเหล่านี้นะครับโอเคต่อไป next what subject is it อะไรลูกวิชานี้เป็นวิชา social studies นะฮะ social study ก็คือวิชาสังคมนั่นเองวิชาสังคมนั่นเองนะครับ What? Why you laughing? ฮะ What's wrong? Why you laughing? เป็นภูมิกิจ What's wrong? What's wrong เบลเล่ฮะภูมิกิจWhy you laughing? His eyes. Why? Who? This one? This one? This one? Teacher. Why? What's wrong? Okay, don't worry. There's nothing wrong.วิชานี้เป็นวิชาสังคมนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า social studies แปลว่าวิชาสังคมนั่นเอง Do you love social studies? Okay Why do you love social studies? Can you give me the reason pleaseบอกคุณครูบอกเหตุผลครูหน่อยลูกว่าทำไมชอบวิชาสังคมอินไทยก็ได้อ่ะมีกิจกรรมเยอะ there's a lot of activities that you can do right นะฮะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเยอะเลยใช่ไหมลูกล่าสุดเนี่ยไปทำอะไรมา
3: ไ
0: ปไหนนะไปลงสถานที่แล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาใช่ไหมลูกโอเค nextOkay. Can you guess what subject is it? You just laugh at his eye, right? Don't worry, because it's a cartoon. วิชานี้นะครับคือดนตรีนั่นเองเด็กๆอ่านของลูก
2: Music.
0: Who likes to learn music?Okay, so to now you love music, right? So that means you have to. I mean that you can sing song or you can dance, right? ร้องเพลงได้เต้นได้ใช่ไหมลูก Okay, I think you have to show something that you can do, like sing song or dance. เดี๋ยวต้นหนาวเนี่ยน่าจะต้องมาร้องเพลงแล้วก็เต้นให้เพื่อนดูหน่อยเขาบอกว่า He said he loves too much about music. เขาชอบมากเลย He loves too much about music, right? So that means you can sing or you can dance. By the way, นั่นหมายความว่าก้อนน้ำเนี่ยสามารถเต้นได้ร้องเพลงได้ Okay. I think you are so lively today. I don't know why. Someone laughing. Okay.I'm glad to hear that you're laughing. Okay, don't worry. คุณดีใจที่เธอหัวเราะมากเลย Because you are happy today. Next. Can you guess what, take a look at the picture. Can you guess what the subject is it? What? ผมเกิดOkay, louder.Again, please.
1: Artist.
0: Artist. Very good. Okay. Who else? อ้าวแต่ใครบอกว่ามันไม่ใช่ artist ตอนนี้เราเรียนวิชาอยู่มันต้องพูดอีกคำหนึ่ง
1: Art.
0: Art. Very good. นะครับนั่งลงเมื่อสักครู่ภูมิกิจบอกว่า artist. Artist เป็นอาชีพหนึ่งนะครับแปลว่าอะไรลูก artist นะครับก็คือนักวาดภาพนั่นเองหรือศิลปินในการวาดภาพนั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะเรียนวิชาศิลปะเราสามารถพูดได้ว่า art art
1: art
0: art
1: art
0: แปลว่าศิลปะนั่นเอง Who likes to learn art Yes you love drawing right okay by the way I love art too butI cannot draw beautifully. คุณครูชอบศิลปะเหมือนกันแต่คุณครูวาดรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะโอเคนะโอเค let's move on to next slide. Now you can see as the picture you can see what just like they are playing something right เขากำลังเล่นอะไรอยู่สักอย่างนึงนะครับอ่ะลองบอกครูอันสิลูกว่าวิชานี้เป็นวิชาอะไรครับพละศึกษาอ้าวเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไงเอ่ยภูมิกิจ louder you can sit okay
1: PE
0: PE very good นะครับ okay you can have a seatทีนี้ก่อนที่เราจะไป PE โอเค PE นะครับแต่ PE เนี่ยมันเป็นตัวย่อของคำคำหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำเต็มของ PE กันเด็กๆฟังก่อนลูก PE ย่อมาจาก physical
1: education
0: physical louder please
1: physical
0: education educationPhysical education. แปลว่าวิชาพละศึกษานั่นเองนะครับแต่มันยาวเกินไปเราสามารถย่อได้นะครับเป็น PE นั่นเองนะครับWho loves to learn PE? Okay. Most of you love all the subjects that I presented before.นะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยชอบเรียนทุกวิชาเลยเท่าที่ครูสังเกตยกเว้นภาษาอังกฤษใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมลูกเป็นนี่ยกมือก่อนเลยว่าใช่ครับใช่ครับ ใช่เปล่าลูก you don't want to learn about English right oh you like English very good next ทีนี้เมื่อสักครู่เราเรียนวิชาไปแล้วนี่เรามาดูกิจกรรมบ้างนะครับกิจกรรมที่คุณครูจะนำเสนอวันนี้คืออะไรลูกเราบอกครูอ่านสิลูกเสือนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Boy Scouts
1: Boy Scouts
0: Boy Scouts ก็คือกิจกรรมลูกเสือนั่นเองครับ Who likes to learn Boy Scouts นักเรียนไม่จำเป็นต้องยกทุกวิชาลูกถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรมีใครชอบบ้างครูถามว่ามีใครชอบก็ต้องยกมือโอเคนะครับเยอะเลยเอาละเมื่อสักครู่ เราได้เรียน

คำศัพท์วิชาต่างๆไปแล้วทีนี้ฟังเดี๋ยวเรามาลื้อฟื้นความจำกันหน่อยนะครับว่าได้จำคำศัพท์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับโดยให้นักเรียนนำใบงานนะครับที่หนึ่งเรื่อง subject ขึ้นมาHave you found it? เด็กๆเจอยังลูกเจอเป็นงานครับโอเค It's on page 49 It's on page 49อยู่ในหน้าที่อะไรลูก19อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าทำยังไงนะเขาบอกว่า look at the picture and write down the answers look at the picture and write down the answers ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็เติมคำศัพท์ลงไปใต้รูปภาพให้เรียบร้อยอ่ะดูข้อหนึ่งก่อนลูกในใบงานของนักเรียนอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับวิชาอะไรเอ่ย don't tell me just write don't tell meNumber two, look at the picture. Number three. Okay, let's move to number four. Yes, look at the picture. Five. And number six. Okay, let's move on. Number seven. There are many instruments, right?So, can you guess what the subject it is? And then, finally, number eight. It seems like they're trying something or exploring something in the lab, right? So, can you guess what the subject is it? Okay, I will give you time to do this activity. เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้สักครู่ครับOkay, I'm sorry to tell you something. Please, after you write down the vocabulary, don't forget to color the picture. อย่าลืมระบายสีด้วยนะครับเด็กๆปลายทางครับกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับนำคำศัพท์มาเติมใต้ภาพให้ถูกต้องและหลังจากนั้นอย่าลืมครับ color the picture ก็คือระบายสีด้วยนะครับโอเค let's start

0: หมดเวลา Time's up everybody please come back น้ำหนาว please settle down okay don't move now look at our screen เดี๋ยวมามองจอนิดนึงลูก it's time to check the answers เดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะตรวจคำตอบกันแล้วเด็กๆปลายทาง have you finished okay if you finish let's have check the answers for this activity นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบในกิจกรรมนี้กันเลยนะครับโอเค are you ready guys don't worry about coloring the pictures นะฮะ if you haven't finished about color don't worry นะครับเด็กๆถ้านักเรียนไม่ยังไม่ระบายสีไม่เป็นไรลูกอย่ากังวลก่อนกลับมาเฉลยคำตอบนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไประบายสีตอนคาบว่างก็ได้นะครับโอเค look at the first one look at the picture can you guess please what subject is it use the microphone who can answer เดี๋ยวนี้เราจะมาเก็บคะแนนเป็นกลุ่มถ้ากลุ่มไหนช่วยตอบก็เอาไปข้อละ5คะแนนโอเคภูมิกิจ first what's number one what's the answer number one
1: art
0: artYes, it's good, very good. Okay, proper. Okay, group three, you have 5 points right now. มี5คะแนนแล้วต่อไป next number two. Which group will answer this picture? กลุ่มไหนจะเฉลยข้อ2อ่ะสลับบ้างลูกสลับกลุ่มอื่นบ้าง Okay, group number one. Number two, the answer is.
1: Math.
0: Math. Very good. Okay. Grab your hands. Okay. And then finally, number three. Which group will answer number three? กลุ่มไหนจะตอบข้อ3มีไหม How about group number two? We answer this answer?มีไหมโอเคภูมิกิจ again โอเค you can answer
1: PE
0: PE or physical education very good นะครับเก่งมากโอเค you can check the answer along the way นักเรียนสามารถที่จะตรวจคำตอบไปได้เลยนะลูกโอเคLet's move on to number four. Okay, number four, group two, very good. I've been waiting for your answer.
1: English.
0: Again, please.
1: English.
0: English. That's true, very good, English. Okay, you can give a big hand to her. All right, number five. Who can answer this?Number five, social studies, right? Okay. We answered already, นะครับ ต่อไป number six. Number six, which group? Another group? Number four or number five? You don't have any scores right now. You have to answer the question. Okay, number five, group number five, okay?

0: Very good.
1: Thai.
0: Again, please.
1: Thai.
0: Thai. Very good. นะครับวิชาภาษาไทยนั่นเองนะครับ All right. You can check the answers along the way. And then let's move on to number 7. Okay, how about group number 4? You can answer this. It's very easy. Okay. What subject is it?
1: Music.
0: Again, please.
1: Music.
0: Very good. Music. นะครับ วิชาดนตรีนั่นเอง And finally, which group needs to answer this question? Okay, group number 3. Okay, go on.
1: Sighing.
0: Again, please.
1: Sighing.
0: Very good. Science. Science. นะครับวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวอย่างที่ขวัญบอกเลยว่าวันนี้เรามีบทสนทนาด้วยหลังจากที่เด็กๆรู้คำศัพท์แล้วนะครับอ่านออกเสียงได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปสนทนากันเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าบทสนทนาเนี่ยจะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับอะไรถามตอบเกี่ยวกับอะไรถูกต้องวิชาแต่เราจะถามอะไรเกี่ยวกับวิชาล่ะลูกลองบอกขวัญดูสิเก่งมากก็คือความชอบนะฮะว่าเราชอบวิชาอะไรคุณชอบวิชาอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทสนทนากันเลยนะครับว่าถามตอบว่าอย่างไรโอเคทีนี้นะครับเราจะถามตอบวิชาที่ชอบนะครับว่าคุณชอบวิชาอะไรนะครับซึ่งคำถามนะครับเราจะถามได้ดังนี้เด็กๆการนำคุณลูก
1: what
0: is
1: your
0: favoriteSubject. What is your favorite subject? Again, please. What
1: is
0: your
1: favorite
0: subject? Okay, you can read it by yourself. One, two, three, go.
1: What is your
0: favorite subject?Again, please.
1: What is your
0: favorite
1: subject?
0: คำนี้อ่านว่า favorite. Again, please. Favorite.
1: Favorite.
0: What is your favorite subject? นะครับเอาใหม่ลูกช้าๆอีกครั้งหนึ่งเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องออกมาสนทนากับเพื่อนได้
1: What
0: is
1: your
0: favorite
1: subject?
0: Okay, read it together. What is your favorite subject? What is your favorite subject? วิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรซึ่งคำว่า favorite นะครับ favorite แปลว่าโปรดปราน subject แปลว่าวิชาWhat is your favorite subject? แปลว่าวิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรเด็กๆรู้จักคำว่าโปรดปรานไหมลูกโปรดปรานก็คือชอบนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรนะครับ Don't do anything. No. I tell you, stop doing something on your desk. อย่าทำอะไรก่อนListen only. Don't even color your picture. Okay. Because if I need you to present about the conversation, you can do it. I will give you 0. Okay. You understand what I'm saying? Louder?
1: Yes.
0: Okay. Again, please.ถ้าเราจะถามว่าวิชาที่คุณชอบหรือว่าวิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรเราสามารถพูดได้ดังนี้ลูก
1: What
0: is
1: your
0: favorite

0: subject
1: subject
0: ทีนี้วิธีการตอบเราสามารถตอบได้ดังนี้ลูก
1: my favorite
0: subject
1: is
0: แล้วตามด้วยวิชาที่เราชอบอย่างเช่นคุณครูอั๋นบอกว่าครูอั๋นชอบชาภาษาอังกฤษครูอั๋นก็ใส่คำว่า English ลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูแค่นี้ก่อนนะวิธีการตอบอีกครั้งหนึ่งลูกอ่านนะครูครับ
1: my
0: favorite
1: favorite
0: I'm sorry
1: my
0: favorite
1: subject
0: is
1: English
0: แปลว่าวิชาที่โปรดปรานของฉันเนี่ยคือวิชาภาษาอังกฤษทีนี้เราอยากถามต่อว่าแล้วคุณล่ะคุณชอบวิชาอะไรเราก็สามารถถามต่อได้ว่า and you again please you and you แปลว่าแล้วคุณล่ะคุณชอบวิชาอะไรนะครับวิธีการตอบก็เหมือนเดิมครับ
1: My favorite subject is math.
0: I'm sorry.
1: My favorite subject is
0: แล้วตามด้วยวิชาที่เราชอบเช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ผู้หญิงคนนี้เขาชอบวิชาอะไรลูกวิชาอะไรครับคณิตศาสตร์เขาก็เลยพูดว่า
1: My favorite subject is math.
0: ทีนี้เดี๋ยวเราไปทวนใหม่ถ้าเราจะถามว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรพร้อมกันลูก
1: Is yourfavorite subject
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: What is your favorite subject
0: วิชาที่คุณชอบที่โปรดปรานนี่คือวิชาอะไรเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันว่าฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษวิชาที่ฉันชอบก็คือวิชาภาษาอังกฤษ 1 2 3 go
1: My favorite subject is
0: ตรงนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะลูกเปลี่ยนตามความชอบของนักเรียนถามต่อว่าแล้วคุณล่ะ
1: and you
0: โอเคแล้วคุณล่ะคนต่อไปก็ต้องตอบเหมือนกันพร้อมกัน 1 2 3 go
1: my favorite
0: again please
1: my favorite
0: ในที่นี้เขาชอบวิชาคณิตศาสตร์เราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างก่อนที่เราจะไปสนทนากับเพื่อนๆอ้าวทุกคนถามสิลูก1 2 3ถามครูอั๋นมา
1: What
0: is your favorite subject ทีนี้ครูอั๋นก็ตอบว่า
1: My favorite subject is science
0: ครูอั๋นชอบวิชาอะไรลูกวิชาอะไรครับวิทยาศาสตร์ที่ครูอ่านถามนักเรียนต่อ and you เด็กๆก็ตอบเลยลูกว่าเปลี่ยนได
1: ้
0: ในที่นี้มีคำตอบอยู่แล้วนักเรียนก็สามารถตอบมิวสิกได้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เอาล่ะทีนี้ถึงคราของนักเรียนแล้วให้นักเรียนไปสาถามเพื่อนๆดูซิว่าวิชาที่เพื่อนชอบเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างโดยให้นักเรียนนำสมุดขึ้นมาลูกเร็วๆ quickly take your notebook please alright yesYou can use the paper. If you don't have any notebook, please you can use the paper. ทีนี้ให้ทำอย่างไร Listen carefully. I would like you to ask your friend about their favorite subject. Okay? And then just write down their names and the subject they like. Okay? ให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อเพื่อนที่เราไปสัมภาษณ์แล้วก็เขียนชื่อวิชาที่เขาชอบอย่างเช่นคุณครูไปถามเจสมินครูไปถามเจสมินคุณครูต้องถือสมุดไปโอเค can I borrow your notebook please สมมุติว่าเป็นสมุดของคุณครูคุณครูก็เขียนชื่อเจสมิน and then I ask Jasmine what is your

0: favorite subject? Jasmine ตอบว่า math นะครับจัสมินตอบว่าวิชาคณิตศาสตร์คุณครูเขียนเป็น math ลงไปด้วยโอเคไหม You understand what I'm saying? Write down their names, your friends' names, and then the subject that they like. Okay? เขียนชื่อเพื่อนที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็วิชาที่เขาชอบโอเค Are you ready?
1: Yeah.
0: Okay, if you're ready, you can walk around and ask your friend about the favorite subject. What's wrong?Okay, if you don't have any notebook, you can use the paper. ถ้าไม่ได้เอาสมุดมาให้นักเรียนเอากระดาษมันก็ได้ Okay, you can use the paper.
2: นี่ก็มีไม่ใช่หรอคะ
0: หน้าไหนลูก
2: 51ค
0: ่
2: ะ
0: No, you use notebook. I said use notebook. ให้นักเรียนใช้สมุดลูกสมุดเดี๋ยวไอ้หน้า51เนี่ยเราไปเรียนครั้งต่อไปลูกยังไม่ถึงอ้าว you can walk around ไปถามเพื่อนได้เลย

0: โอเค don't worry about your activity เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับจะสุ่มนักเรียนนะครับออกมาสนทนาไม่สุ่มดีกว่าขออาสาสมัครดีกว่าใครอยากจะออกมาพูดหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟังบ้างโอเคเบลเล่กับภูมิกิจ come on everybody please listen to them ให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มคนอื่นอีกนะโอเค who first okay are you ready
1: yes
0: okay if you're ready 1 2 3 go
1: what is your favorite subject
2: my favorite subject is English
0: and you
2: my favorite subject is English too
0: very good Brahmer okay you can have seat เอาอาสาสมัครมีอีกไหมคนอื่นโอเค come on oh work be careful okay come on and you take the microphone please Chita come on okay who first okay you are you ready okay let's go
1: what is your favorite subject
0: don't worry come on go on
1: what is your favorite subject
0: my
1: favorite subject is math and you my favorite
0: subject
1: is Music,
0: very good. อัปรบมือเก่งมากครับโอเค You can have a seat. โอเคนะครับเก่งมากนะครับนี่คือบทสนทนานะครับที่เราได้ไปถามสอบถามเพื่อนๆนะครับทีนี้เอาละเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกัน Let's wrap up for today lesson. So we learn about subjects, right? Can you still remember these subjects? Look at the number one. What subject is it?Louder, please. Everybody, please read it together. What the subject is it?
3: Thai.
0: Okay. If you say louder, you will get more points. พูดดังเป็นไงลูกมีอะไรเยอะคะแนนเยอะ Okay. Let's look at number two. What the subject is it?
3: English.
0: Okay. Number one, you have 5 points because you're louder than the other group. Next, what subject it is?Science, very good. Group number three, you louder than the other, you have get 5 points. Next.
3: Math.
0: Okay, you all guys, every group has got 5 points right now because you all louder. Okay, math. Next.
3: Social studies,
0: right? And then group one and group three get 5 points together because you're louder than the other group. Next.Art, very good. All of you get 5 points. Next.
3: Music.
0: Okay. Group 1, 2, 3, 4, 5. Except group 2 because your voice is not loud. Okay. Next.
3: PE.
0: Or physical education, right? Okay. Next. Boy.Boy Scout นะครับนี่คือวิชาต่างๆที่เราเรียนไปทีนี้มีอีกเรื่องนึงก็คือบทสนทนาถามตอบว่าวิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรเอาลองบอกคุณอันซิว่าถ้าเราจะถามว่าวิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถถามได้ไหมคะ
3: What is your favorite subject?
0: The other group please make it louder okay?บอกใหม่ 1 2 3 go
3: What is your favorite subject
0: แปลว่าอะไรลูกวิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรโอเค good ถ้าเราจะตอบเราตอบว่ายังไง 1 2 3 go
3: My favorite subject is ตรงนี้เด็กๆสามารถที่จะบอกวิชาตัวเองชอบได้ไม่ต้องฝืนลูกนะครับไม่ต้องบอกวิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับบางคนอาจจะชอบวิชาภาษาไทยสังคมเด็กๆก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ทีนี้ถามต่อนะฮะก็คือเราจะใช้คำว่า and you นะ and you ในที่นี้ก็คือเราถามต่อว่าแล้วคุณล่ะชอบวิชาอะไร

0: ครับในที่นี้ผู้หญิงคนนี้ตอบชอบวิชาอะไรลูก One Two Three Go
1: My
0: favorite subject is math นะครับ math โอเควิชาคณิตศาสตร์เอาล่ะทีนี้ Do you have any questions before we leave ก่อนที่เราจะจากกันมีคำถามไหมถามอะไรก็ได้เนี่ยที่เรียนมาเมื่อสักครู่เป็นภูมิกิจ What's the question โอเค
2: What is your favorite subject
0: Okay very good that's a good question My favorite subject is Can you guess ลองเดาดูสิเราควรชอบ
2: English
0: No I love science. My favorite subject is science. กูชอบวิชาอะไรลูก
2: วิทยาศาสตร
0: ์ Okay, thank you for your question. You can take a seat. All right. I think this is enough for today. So let's have a look at next lesson, what we are going to learn. We are going to learn again what I learned too. เราจะเรียนเกี่ยวกับ what I learned too อีกครั้งหนึ่งนะครับ So things that you have to do to have next.Next time นะครับ is worksheet 2 what subject do you like and then worksheet 2 what subject do you like นะครับมันจะมี2 อย่างก็คือใบความรู้ที่2แล้วก็ใบงานที่2ด้วยนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก GLTV นั่นเองนะครับเอาละ I think this is enough for today so I hope you take good yourself andHave a wonderful day. See you next time. Bye-bye.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์

0: คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์Fishery, F-I-S-H-E-R-Y, Fishery, แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะเด็กๆยังสบายดีใช่ไหมครับเด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับวันนี้รายวิชาภาษาไทยคุณครูจะพาเด็กๆมาสนุกสนานกับการอ่านนะครับวันนี้ตามที่เราได้นัดหมายกันในชั่วโมงที่แล้วยังจำได้ไหมเอ่ยวันนี้เราใช้หนังสือเรียนภาษาภาคีชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับตอนนี้คุณครูคิดว่าหลายๆคนหลายๆโรงเรียนก็น่าจะเตรียมความพร้อมกันแล้วนะตอนนี้เด็กต้นทางเป็นยังไงบ้างลูกพร้อมไหม
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วกิจกรรมแรกของเราก็คือ
1: คำไทยใช้ให้ถูก
0: ดีมากคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้บอกก่อนว่าคำนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องของการผันอักษรมาตอบด้วยนะดูซิว่าใครจะยังมีความรู้อยู่ตอนนี้ต้นทางก็พร้อมแล้วปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วคำนี้คือคำว่าคุกคุกกี้ดูสิคุกกี้เขียนอย่างไรระหว่างสีแดงกับสีเขียวคุณครูจะให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับอ้าวพร้อมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยอุ๊ยมีผสมกันมาหลายสีเลย2สีสีแดงกับสีเขียวคำตอบก็คือสีอะไรลูก
1: เขียว
0: แน่ใจนะ
1: แน่ใจ
0: คำตอบคือสีเขียวถูกต้องดีมากแสดงว่ายังมีความรู้อยู่ตอนนี้ปลายทางเป็นไงบ้างลูกตอบถูกใช่ไหมทำไมถึงเป็นสีเขียวเพราะอะไรคำว่าคุกเป็นคำตายใช่ไหมเมื่อเป็นคำตายแล้วเราจะไม่ใส่ไม้ตรีและที่สำคัญอักษรต่ำใส่ไม้ตรีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ถูกต้องนะครับคุกกี้คืออะไรคุกกี้ดูซิคุกกี้คืออะไร

0: รุปว่าคุกกี้ก็เป็นชื่อเรียกของขนมนะขนมที่ทำจากแป้งสาลีไข่เนยน้ำตาลแล้วก็นำมาปั้นเป็นรูปทรงตามที่ต้องการเอาไปอบให้กรอบก็จะเรียกว่าคุกกี้คำภาษาอังกฤษก็จะเขียนแบบนี้นะคะเป็นขนมที่มาจากต่างประเทศนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของคุกกี้จริงๆแล้วมีหลายแบบชอบไหมใครชอบกินคุกกี้บ้างโอ้ยทุกคนเลยนะคุกกี้อร่อยไหมลูกคุกกี
1: ้
0: อร่อยคุกกี้หน้าตาแบบนี้นะครับเขียนให้ถูกด้วยนะรู้จักแล้วต้องนำไปเขียนให้ถูกทีนี้เรามาทบทวนความรู้กันดีกว่าเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะหลายๆหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาเด็กๆได้อ่านเรื่องราวมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เราก็จะมาอ่านเรื่องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆลองอ่านบทร้อยกรองบทนี้พร้อมกันได้ไหมได้นะวิธีการอ่านคือเป็นกลอน8คุณครูบอกแล้วว่าเวลาอ่านกลอน8จะต้องแบ่งวรรคให้ถูกต้องนะโดยทำยังไงลูกแบ่งวรรคให้ถูกต้องดูนะมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานอันนี้คือวิธีการอ่านกลอน8แบ่งวรรคแบบนี้ตอนนี้คุณครูขอให้ทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางอ่านออกเสียงพร้อมกันตามวิธีการที่แบ่งวรรคให้ได้ไหมได้นะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้สัญญาณอ่านพร้อมกันดังๆเลยนะลูกหนึ่งสองสาม

0: านเสร็จแล้วทีนี้ลองสังเกตดูสิว่าเมื่ออ่านแล้วต้องคิดตามนะลองดูสิว่ามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทมันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกมีสลึงแสดงว่าเขาหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรการเก็บเศษเงินใช่ไหมคำว่าสลึงเนี่ยแปลว่าหมายถึงเหรียญอะไรเหรียญที่เป็นเหรียญสตางค์เศษสตางค์ใช่ไหม25สตางค์50สตางค์อะไรเงี้ยเก็บไปเรื่อยๆให้มันครบ1บาทนั่นแปลว่าในยะของวรรคแรกเนี่ยกำลังจะสอนอะไรกับเราให้รู้จักอะไรลูก
1: ออม
0: เก็บออมใช่ไหมอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เก็บออมไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกสิ่งของเนี่ยคืออะไรต้องเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อหรือว่าจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เราประสงค์หรือว่าต้องการใช่ไหมมาดูวรรคที่3จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงคืออะไร
1: กินให้น้อย
0: คืออะไรลูกจงมักน้อยแปลว่าให้รู้จักอะไรประหยัดแล้วก็กินน้อยคือเป็นไงลูกฟุ่มเฟือยไหม
1: ไม
0: ่ให้รู้จักความประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยค่อยๆใช้ค่อยๆจ่ายนะอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานอันนี้คือจุดสำคัญเลยสอนอะไรกับเรา
1: ให้อ
0: ะไรลูกอย่าจ่ายลงให้มากแปลว่าอย่าใช้เงินมากหรือน้อยอย่าใช้เงินมากใช่ไหมจะยากนานแปลว่าอะไรจะยากนานก็คือถ้าเรามีเงินแล้วเราใช้หมดใช้มากตามเงินที่เรามีแปลว่าในอนาคตเราไม่เหลือเงินเลยจะเกิดความลำบากใช่ไหมดังนั้นบทกลอนทั้งหมดนี้ภาพรวมก็คือนัยยะสำคัญหรือสิ่งที่เป็นคำสอนในนี้แปลว่าสอนให้เรารู้จักอะไรลูกอดออมรู้จักประหยัดรู้จักการใช้เงินรู้จักการเก็บเงินใช่ไหมนี่คือบทกลอนที่คุณครูชวนเด็กๆลองอ่านแล้วก็ให้คิดตามนะทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้วันนี้นะก็เป็นบทอ่านนี่แหละครับที่เราจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องการอดออมนะแต่ขอถามก่อนว่าเรามาสนทนากันว่าในใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออมเงินหรือว่าเก็บเงินบ้างมีไหมใครเคยในใครออมเงินบ้างลูกโอ้ทุกคนเลยใช่หรือเปล่าในใครอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆฟังว่าเราออมเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะซื้อของหรือว่าทำอะไรบางอย่างเนี่ย

0: เราทำสำเร็จไหม
1: สำเร็จ
0: เอาทำอะไรบ้างไหนเอาออมเงินแล้วเอาไปทำอะไรซื้อของซื้ออะไรซื้อของเล่นหรือเปล่าหรือว่าซื้ออะไรต้นกล้าต้นกล้าไปซื้ออะไรต้นกล้าต้นเอาไปซื้ออะไรลูกจักรยานจริงเหรอออมมากี่บาทได้กี่พันโอ้2,000กว่าใช่ไหมอ้าวไหนใครมีเป้าหมายคล้ายๆกันบ้างลูกอดิสรเอาไปซื้ออะไรเอ่ยถือไมค์ได้ไหมลูกถือไมค์นะส่งไมค์ให้เพื่อนๆหน่อยอดิสรในลองบอกสิว่าหนูเก็บเงินเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไร
2: เอาไปซื้อ iPad ใหม่ครับ
0: iPad ใหม่เลยกี่บาทลูกกี่หมื่น iPad เกือบ40หลายหมื่นใช่ไหมหมื่นกว่าเกือบ20,000โอ้โหสุดยอดมากอ้าวไหนใครเอาไปซื้ออย่างอื่นอีกบ้างไหนใครอยากจะบอกเดี๋ยวลองดูซิเอาไปซื้ออะไรลูกเก็บออมเงินแล้วไปทำอะไร
2: iPhone 13ค่ะ
0: iPhone 13โอ้โหแต่เด็กห้องนี้รวยทั้งนั้นเลยอ่ะใครอีกเอาไปทำอะไรลูกพัฒนาเอาไปทำอะไรเอ่ย
2: ซื้อนกค่ะ
0: ซื้อนกมาเลี้ยงใช่ไหมแล้วตอนนี้นกยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่โปรดบอกว่าไปซื้ออะไรลองดูซิโปรดยกมือบอกว่าเก็บเงินแล้วเอาไปทำอะไร
2: ซื้อปลาแล้วก็อาหารปลาครับ
0: อ๋อซื้อปลาแล้วก็ซื้ออาหารปลามาให้ปลาตอนนี้ปลายังมีชีวิตอยู่ไหม
2: อยู่ครับ
0: โอเคเห็นไหมหลายๆคนเนี่ยจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประหยัดอดออมแล้วก็เมื่อเราเก็บเงินแล้วเราก็จะนำไปใช้ซื้อในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมแล้วก็ได้เบียดเบียนเงินคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือเปล่าไม่ก็เป็นเงินที่มาจากไหนลูกค่าขนมที่เราได้มาโรงเรียนทุกวันใช่หรือเปล่านั่นแหละก็เป็นการประหยัดอดออมแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะนำไปซื้ออะไรนะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีประสบการณ์ด้านการออมเงินอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยคงจะมีธนาคารออมเงินใช่ไหมแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกนิสัยเกี่ยวกับการออมเพราะว่าเราจะได้รู้คุณค่าของเงินนะรู้จักการบริหารจัดการเงินของเราตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมีประสบการณ์ด้านการออมเงินถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดก็ไม่เป็นไรทีนี้ลองมาดูว่าวันนี้คุณครูอยากจะเชิญชวนเด็กๆอ่านหนังสืออยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูกออมไว้กำไรชีวิตตอนนี้อยู่ในหนังสือเรียนภาษาภาทีทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมเด็กๆปลายทางมีไหมลูกมีเหมือนกันนะหนังสือเรียนเล่มนี้เป็นของกระทรวงศึกษาธิการคิดว่าหลายๆโรงเรียนก็น่าจะมีเหมือนกันถ้าไม่มีเราสามารถดาวน์โหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับเรื่องออมไว้กำไรชีวิตตอนนี้ทุกคนลองเปิดซิอยู่หน้าที่เท่าไหร่90เท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนหน่อย98ใช่ไหมอันนี้เป็นหนังสือฉบับปรับปรุงครั้งล่าสุดคุณครูขอยืมให้เพื่อนดูหน่อยเล่มนี้นะครับเป็นปีที่เราปรับปรุงครั้งล่าสุดเลยก็คือในปี2567นะครับก็คือเล่มนี้นะจะอยู่ที่บทที่6ใช่ไหมลูกหลายโรงเรียนถ้าได้เล่มใหม่แล้วก็เป็นบทที่6นะครับแต่ถ้าบางโรงเรียนใช้เป็นเล่มเก่าอยู่จะอยู่ที่บทที่2นะเนื้อหาเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างกันแค่บทนั่นเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราดูที่ชื่อเรื่องเนาะว่าเราจะอ่านเรื่องออมไว้กำไรชีวิตตอนนี้ทุกคนเปิดแล้วคุณครูจะพาเด็กๆอ่านจับใจความจากเรื่องนี้โดยวัตถุประสงค์ของวันนี้ก็คือทุกคนดูข้อที่1ก่อนวัตถุประสงค์ข้อ1ต้องทำอะไรบ้างอ่านได้ไหมข้อ2คือและข้อ3จะต้องมารยาทในการอ่านพอพูดถึงมารยาทลืมหรือยังเอ่ยว่ามารยาทคืออะไรลืมหรือยังลูกไม่ลืมนะมารยาทในการอ่านก็คือเวลาคุณครูให้อ่านหนังสือถ้าเป็นการอ่านในใจเราจะมาทำปากขมุบขมิบแล้วส่งเสียงออกมาเพื่อรบกวนคนข้างๆได้ไหมไม่ได้นะปลาย

ทางก็เหมือนกันนะลูกอย่าส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนข้างๆรับประทานอาหารไปขณะอ่านได้ไหมไม่ได้หรือแม้แต่ทำอะไรฉีกกระดาษเขียนกระดาษพับกระดาษหรือเล่นอย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่การสนใจการอ่านได้ไหมลูกไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมารยาทในการอ่านก็สำคัญนะคุณครูจะประเมินด้วยนะวันนี้คุณครูจะสังเกตว่านักเรียนคนไหนที่ไม่มีมารยาทในการอ่านจะเดินไปยึดหัวใจที่สะสมไว้ทันทีในกลุ่มนั้นโอเคนะนี่คือเงื่อนไขของเราเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกลองดูซิว่าการอ่านหนังสือที่มีมารยาทเนี่ยทำยังไงแล้วก็ให้คุณครูปลายทางช่วยสังเกตพฤติกรรมการอ่านเด็กๆด้วยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการอ่านจับใจความกันวันนี้คุณครูมีเทคนิคการอ่านจับใจความมาฝากทุกคนเลยทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางเทคนิคนี้นะจะเป็นการสืบเสาะหาความรู้ที่ทำให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายของการอ่านได้อันนี้มีชื่อว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะอ่ะอ่านตามตัวอักษรเลยรู้ไหมตัวอะไรบ้างตัวแรกคือตัวอะไรลูก K ตัวที่สองคือ W ตัวที่สามคือ H ตัวที่สี่คือ L ห้าคือ A ตัวที่หกคือ Q 6ตัวนี้เป็นขั้นตอนการอ่านจับใจความนะโดย K ตัวแรกเนี่ยหมายถึง know ก็คือความรู้ความรู้นะหมายความว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรบ้างก่อนที่เราจะอ่านนะยังไม่อ่านหรอกแต่ว่าลองแสดงความรู้เดิมตัวเองออกมาก่อนอันที่2คือ want ก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะรู้อะไรจากเรื่องนี้ยากไหมข้อที่2ไม่ยากเลยพอดูจากชื่อเรื่องแล้วเนี่ยเขาพูดถึงว่าออมไว้กำไรชีวิตนักเรียนก็ลองดูสิว่าเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับการออมบ้างถึงแม้ว่าเราจะยังไม่อ่านเราก็สามารถตั้งเป้าหมายได้อันที่3คือ H ก็คือ How เป็นการถามวิธีการว่าถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยเราต้องทำยังไงนะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้เรารู้เรื่องราวพวกนี้นะต่อมาตัวที่4คือ L ก็คือ Learn แปลว่าเมื่ออ่านจบแล้วนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้นั่นแปลว่าเป็นการต้องตอบเป็นองค์ความรู้ออกมาหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทอ่านนะแล้วก็ตัวที่5คือ apply แปลว่าการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้แปลว่าอะไรลูกอ่านการเอาไปปรับใช้เอาความรู้ก็ได้ใช่มั้ยเอาข้อคิดก็ได้ไปใช้อย่างไรก็คือเช่นนักเรียนบอกว่าได้รู้เกี่ยวกับการออมเงินแล้วทีนี้เราจะไปออมเงินของเรายังไงใช่ไหมนั่นแหละคือวิธีการใช้แล้วก็สุดท้าย question แปลว่าคำถามเนาะเขาอยากจะให้เราเนี่ยลองเขียนคำถามหรือสิ่งที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จากการอ่านมาทั้งหมด5ขั้นตอนแล้วในขั้นสุดท้ายเรายังมีข้อสงสัยอะไรอยู่ที่เรายังไม่สามารถรู้เลยเรายังหาคำตอบไม่ได้เราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเราเขียนเป็นคำถามมานะเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดนอกห้องเรียนว่าเด็กๆเนี่ยจะไปสืบค้นความรู้ที่เราอยากจะรู้เพิ่มเติมได้หรือเปล่าอันนี้คือวิธีการอ่านตามเทคนิค KWHLAQ มันเป็นเทคนิคของต่างประเทศนะที่เอามาใช้ในประเทศไทยเหมือนกันเอามาใช้ในการอ่านเพื่อความเข้าใจหรือการอ่านจับใจความนะลูกพอไหวไหมได้นะเดี๋ยวคุณครูจะพาทำไปทีละขั้นตอนซึ่งมันก็จะอยู่ในใบงานของพวกเรานะเด็กๆปลายทางก็เตรียมใบงานแล้วก็เตรียมบทอ่านไว้นะลูกเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกับห้องเรียนต้นทางนะครับมาดูขั้นตอนแรกทุกคนใช้ใบงานที่7ตอนนี้เอาเล่มเขียวขึ้นมาใบงานที่7อยู่หน้าไหนเอ่ยคนไหนเปิดเจอก่อนบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วใบงานที่7นะลูกเท่าไหร่นะปลายทางเปิดไปที่หน้า72นะลูกใบงานที่7นะโดยนักเรียนเห็นข้อแรกไหมคำสั่งบอกว่าอ่านเรื่องออมไว้กำไรชีวิตและปฏิบัติตามกิจกรรม KWHLAQ นะครับข้อแรกเขาบอกว่านักเรียนรู้อะไรเดี๋ยวคุณครูเอาอย่างนี้แล้วกันเราอย่าเพิ่งเขียนเราต้องสนทนากันก่อนทุกคนวางดินสอก่อนนะเราอยู่ที่ขั้นตอนแรกนะตอนนี้เด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกเปิดใบงานเสร็จแล้วลองดูชื่อเรื่องซิชื่อเรื่องของเราลองดูชื่อเรื่องของเราเป็นไงลูกชื่อเรื่องของเราออมไว้กำไรชีวิตตอนนี้ถ้าพูดถึงการออมการประหยัดอดออมตอนนี้คุณครูจะให้ทุกคนเนี่ยลองนึกถึงว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับการออมบ้างเอาความรู้เดิมตัวเองออกมา

เช่นนักเรียนอาจจะบอกว่าเรารู้ว่าการออมเงินเนี่ยคือการเก็บเงินส่วนที่เป็นค่าขนมเนี่ยต้องมาหยอดกระปุกออมสินเอาไว้หรืออาจจะรู้ว่าการออมเงินคือการเก็บเงินแล้วไปฝากธนาคารอะไรพวกนี้เป็นประสบการณ์หรือความรู้เดิมของนักเรียนตอนนี้ลองเขียนลงไปในใบงานข้อที่1 นะใครมีความรู้เกี่ยวกับออมเงินเขียนให้คุณครูสักประมาณ3บรรทัดได้ไหมได้นะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกให้เวลาแค่1 นาทีนะในขั้นตอนแรกเอาเขียนไปก่อนเลย

ไปต่อนะครับข้อที่1เสร็จแล้วใช่มั้ยลูกขั้นตอนแรกนะขั้น K ก็คือรู้อะไรเกี่ยวกับการออมบ้างทุกคนมีประสบการณ์ด้านการออมอยู่แล้วใช่มั้ยก็เขียนมาให้คุณครูเลยนะครับปลายทางต่อมาคุณครูจะไปขั้นตอนที่2แล้วนะลูกขั้นตอนที่2ก็คือขั้น W หรือว่า wantแปลว่าต้องการรู้อะไรนั่นแปลว่านักเรียนอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับการออมนะจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเราอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมให้เขียนเป็นคำถามมาให้คุณครูคนละ2คำถามได้ไหมลองตั้งคำถามดูสิว่าเอ๊ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะเก็บเงิน 1,000 บาทเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างอาจจะเป็นอันนี้ยกตัวอย่างนะหรือแม้แต่ออมเงินเสร็จแล้วเอาไปฝากธนาคารจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นความรู้ที่เราอยากจะรู้เพิ่มนะเดี๋ยวเราจะไปสืบค้นทีนี้เมื่อนักเรียนตั้งคำถามคนละ2คำถามให้คุณครูแล้วเอาคำถามนั้นเวียนกับเพื่อนๆในกลุ่มลองอ่านคำถามของเพื่อนดูซิว่าแต่ละคนตั้งยังไงแต่ไม่เอาคำถามที่ครูยกตัวอย่างนะลูกลองตั้งคำถามด้วยตนเองแล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ยอ่านแล้วก็ลองสำรวจคำถามของเพื่อนๆดูซิว่ามันจะเป็นยังไงปลายทางเข้าใจใช่ไหมลงมือทำได้เลยนะครับขั้นที่2คืออยากรู้อะไรหรือต้องการรู้อะไรนั่นเองนะครับ

เรียบร้อยไหมลูกขั้นตอนที่2เสร็จแล้วนะเอากลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือให้ดูหน่อยดีมากอ้าวหลายๆกลุ่มเสร็จแล้วปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมอ้าวทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราเดินทางมาถึงบันไดขั้นที่2แล้วทีนี้ขั้นที่3อ่ะทุกคนดูซิขั้นอะไรลูกขั้นอะไรขั้น H ใช่ไหม How นะ How ก็คือจะรู้ได้อย่างไรนั่นแปลว่าเราต้องย้อนกลับไปคำถามที่เด็กๆ เขียนไว้ในขั้นที่2ในข้อ2นะทีนี้พอเราอยากจะรู้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เรารู้คำตอบได้บ้างนั่นแปลว่าเด็กๆจะต้องช่วยกันลองคุยกันในกลุ่มสิว่าเนี่ยเราอยากรู้แบบนี้เราจะไปหาความรู้ได้จากที่ไหนอ้าวยกตัวอย่างสิจากที่ไหนบ้างลูกความรู้อ้าวพ่อแม่ได้ไปการสัมภาษณ์ใช่ไหมหนังสือเรียนได้ไหมได้อินเทอร์เน็ตได้ไหมได้ไหมลูกได้หรือไปถามคุณครูได้ไหมได้นะลองดูสิว่าแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่เด็กๆรู้เนี่ยนั่นแหละเราจะไปหาได้จากไหนเราจะมีวิธีการอย่างไรอ้าวเขียนเป็นวิธีการสืบค้นความรู้ให้คุณครูหน่อยในขั้นที่3นะครับให้เวลาแค่1นาทีอ้าวปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับ

เป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยใช่ไหมปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยข้อที่3นะขั้น H ก็คือจะรู้ได้อย่างไรเป็นการบอกวิธีการสืบค้นความรู้นะลูกยกตัวอย่างเช่นอาจจะบอกว่าไปถามคุณครูไปถามผู้ปกครองไปสืบค้นที่แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่การไปสืบค้นที่ห้องสมุดหรือหาหนังสือเรียนอ่านหนังสือที่ให้ความรู้ต่างๆก็ได้ก็หลากหลายเนาะแล้วแต่ว่าเด็กๆจะบอกวิธีการทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วตอนนี้นะขั้นที่4ก็คือขอย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ขั้น3นะต่อมาขั้นที่4คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยอ่านและให้ลงมืออ่านเรื่องออมไว้กำไรชีวิตเสร็จแล้วฟังคำสั่งก่อนนะเมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องหาคำตอบที่เราต้องการจะรู้บางคนอาจจะเขียนว่าเราอยากจะรู้ว่าก่อนการออมเงินมีวิธีการอย่างไรอย่างเงี้ยนักเรียนต้องไปหาคำตอบในเรื่องจะเจอหรือไม่เจอก็ได้โอเคไหมเพราะว่าในสิ่งที่เราอยากรู้บางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่หนังสือเล่มนี้มันอาจจะอยู่หนังสือเรียนเล่มอื่นแต่สิ่งที่คุณครูอยากจะรู้ก็คือว่านักเรียนต้องไปอ่านเสร็จแล้วเนี่ยหาคำตอบมาแล้วก็ต้องมาสรุปเล่าเรื่องให้ครูฟังโอเคนะรู้เรื่องไหมถ้ารู้แล้วคุณครูให้เวลาอ่านหนังสือประมาณสัก10นาทีแล้วก็จดบันทึกความรู้ลงในใบงานขั้นตอนที่4นะครับก็คือขั้น L นะเอาเป็นความรู้ง่ายๆสั้นๆที่ได้ใจความว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราได้จากการอ่านโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วปลายทางก็เช่นเดียวกันกูให้เวลา10นาทีนะครับเชิญครับ

0: านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกเสร็จเรียบร้อยนะทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณกี่หน้าเยอะไหมอ่านเยอะแต่ก็อ่านทันใช่ไหมตอนนี้เราโตแล้วเนาะเด็กป.4 อ่านหนังสือกันคล่องอยู่แล้วอ้าวทีนี้อ่านเสร็จแล้วเรามาที่ขั้นตอนที่4นะลูกก็คือขั้น L Learn นะแปลว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้อ้าวคำว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยนักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าได้รับความรู้อะไรบ้างหรือต้องตอบคำถามที่เราได้เขียนไว้ในขั้นตอนที่2ก็คือขั้น W ใช่ไหมอ้าวถ้ามันไม่มีคำตอบก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ครูต้องการก็คือว่านักเรียนได้ความรู้อะไรต้องสรุปออกมาให้ได้ตอนนี้เดี๋ยวจะถามไปทีละคำถามแล้วให้ทุกคนช่วยกันสรุปได้ไหมได้นะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกตอบคำถามดังๆมาที่คุณครูเลยนะครับอ้าวคำถามแรกถามว่าตัวละครมีใครบ้างตัวละครมีใครบ้างลูกอ้อมคือตัวละครหลักเลยใช่ไหมมีอ้อมแล้วมีใครอีกอ้อมกับใครออสนี่เป็นพี่หรือเป็นน้องของอ้อมเป็นน้องแล้วก็ผู้ใหญ่ในเรื่องนี้มีใครลูกผู้ใหญ่สองคนเหรอน้าใช่ไหมมีพ่อมีแม่มีน้าแล้วก็มีอ้อมมีออสนะแล้วทีนี้เหตุการณ์ในเรื่องเป็นยังไงลูกเหตุการณ์ในเรื่องอ้อมเขาทำอะไรเก็บเงินแล้วเงินที่เขาเก็บเนี่ยเป็นเงินอะไรลูกเงินสตางค์ใช่ไหมหรือว่าเหรียญนี่แหละเหรียญ25สตางค์50สตางค์หรือที่เราเรียกกันว่าเศษสตางค์ใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วคนใหญ่นำเงินเหล่านี้ไปใช้จ่ายไหม
1: ไม่
0: เนาะหลาย

0: คนก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญว่าโอ้ยเงินเนี้ยก็มีค่าเหมือนกันแต่อ้อมเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขามองว่าอะไรลูกนี่แหละเราจะเอาเงินที่ทุกคนไม่ให้ค่าเนี่ยมาทำให้มีค่าให้ได้ก็คือโดยการเอามาเก็บใช่ไหมเมื่อนำมาเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาทำยังไงต่อลูกเรื่องราวมันเป็นยังไงวิธีการเก็บเงินของอ้อมเนี่ยเขาเอาไปบริหารจัดการยังไงเอาไปทำอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเอาไปให้พ่อทำอะไร
1: จ่ายค่าทางด่วน
0: ดีมากเอาไปจ่ายค่าทางด่วนโดยการนับเงินใส่ถุงใช่ไหมแล้วก็ให้พ่อเนี่ยไปจ่ายค่าทางด่วนเพราะว่าที่ทำงานพ่อต้องขึ้นทางด่วนทั้งไปและกลับอันที่สองคือเอาให้แม่ไปทำอะไร
1: ซื้อของ
0: บ้านนับเงินใส่ถุงแล้วก็ซื้อของในห้างสรรพสินค้าแล้วให้แม่เอาเงินธนบัตรมาคืนอ้อมแล้ววิธีที่สามอ้อมทำไงลูกเอาเงินไปให้ใคร
1: น
0: ้าให้น้าทำอะไรลูกให้น้า
1: ฝาก
0: กับธนาคารใช่ไหมก็คือฝากเงินทั้งเหรียญแล้วก็ทั้งธนบัตรที่ได้จากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่แลกมาเนี่ยไปให้น้าไปฝากธนาคารให้เนาะบทสรุปของเรื่องก็คือน้องชายเขาเป็นยังไงอยากออมเงินตามไหม
1: อยาก
0: แล้วก็อีกเหตุการณ์สำคัญก็คือทั้งครอบครัวเนี่ยไปงานเลี้ยงสังสรรค์ของคุณแม่ที่ทำงานคุณแม่แล้วเกิดอะไรขึ้นลูกเข้าไปแล้วเขาทำยังไงเป็นยังไงไหนใครจะสรุปเสื้อผ้าเป็นยังไงซื้อใหม่หรือว่าเอาอันเดิม
1: เดิม
0: คุณแม่ก็ลองใจอ้อมกับออดว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ดีไหมนะสรุปแล้วเด็ก2คนซื้อหรือไม่ซื
1: ้
0: อไม่ซื้อแล้วก็ใส่เสื้อผ้าชุดเดิมที่สำคัญเอามาดัดแปลงใช่ไหมเอามารู้จักการดัดแปลงหรือว่า DIY ให้มันเป็นชุดใหม่นะพอไปงานเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ได้อะไรกลับมาคุณแม่ได้อะไรกลับมาได้อะไรลูกอาหารใช่ไหมอาหารจากงานเลี้ยงแล้วก็แม่เอามาทำยังไงคุณแม่เอาอาหารมาทำยังไงเอามาใส่ตู้เย็นเอามาทำอะไรเอามาดัดแปลงเป็นเมนูใหม่ใช่หรือเปล่าทำให้มันไม่เบื่อเนาะจากกินที่อาหารที่ไปงานเลี้ยงแล้วพอนำกลับมาบ้านก็ได้อาหารชุดเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่นักเรียนทราบไหมว่าทำไมคุณแม่ถึงทำแบบนั้นเพราะอะไรลูกประหยัดแล้วก็ที่สำคัญเนาะเรารู้จักการทำไงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เป็นสิ่งใหม่มันจะได้ไม่ต้องซ้ำซากจำเจแล้วก็มันก็ประหยัดด้วยนะเป็นการที่สำคัญนะทำเป็นตัวอย่างเพื่อปลูกฝังให้ลูกๆรู้จักการออมเนาะจนสุดท้ายตอนจบของเรื่องเนี่ยอ้อมและออสตอบแทนพระคุณของแม่ยังไงตอบดังๆทำอะไรลูกดีมากซื้อของขวัญเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับพ่อแม่เขาก็ภูมิใจในพฤติกรรมของลูกที่มีความประหยัดอดออมอันนี้แหละคือสิ่งที่เราได้รับตอนนี้ทุกคนได้รู้แล้วนะว่าความรู้ที่ได้ก็คือวิธีการออมเงินของเด็กนะในเรื่องนั้นเอาไปเขียนลงในข้อที่4นะลูกก็คือได้เรียนรู้อะไรตอนนี้คุณทุกคนเขียนหรือยังเดี๋ยวค่อยๆเขียนไปทีละข้อทีนี้ต่อมาเมื่อเขียนเสร็จแล้วคุณครูขอข้ามมาที่ขั้นตอนที่5นะให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้วันนี้ข้อคิดที่เราได้คืออะไรคืออะไรการอะไรลูกการอดออมใช่ไหมการประหยัดอดออมดังนั้นเรารู้แล้วว่าการออมเงินทำยังไงเราจะเอาข้อคิดที่ได้จากการออมเงินไปทำอะไรกับชีวิตเราบ้างเขียนให้คุณครูอ่านได้ไหมได้ไหมลูกได้นะปลายทางก็เหมือนกันนะลองเขียนดูซิว่าเราจะนำความรู้หรือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้หรือว่าเทคนิคการออมเงินที่เราได้จากอ้อมเนี่ยไปใช้กับเรายังไงได้บ้างที่บ้านเรามีทางด่วนไหมไม่มีทางด่วนเราอาจจะเปลี่ยนจากเอาเงินไปให้คุณพ่อขึ้นทางด่วนเป็นเอาไปให้คุณพ่อเติมน้ำมันอย่างนี้ได้ไหมได้ลองดูซิว่าเราจะเปลี่ยนเทคนิคแบบอ้อมเนี่ยมาเข้ากับบริบทของเรายังไงนะเขียนมาในข้อที่5ให้คุณครูอ่านขอคนละ1อย่างได้ไหมวิธีการเอาไปใช้ให้เข้ากับบริบทเข้ากับชีวิตของเราเองแล้วก็ที่สำคัญข้อที่6ข้ามมาขั้น question ก็คือตั้งคำถามอีกรอบนึงว่าแล้วอะไรบ้างที่เด็กๆอยากจะรู้เพิ่มเติมนะในเรื่องของการออมเงินนะอยากจะรู้เพิ่มเติมในบทเรียนที่เขาไม่ได้มีให้อ่านเนี่ยเราอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมลองเขียนดูซิคุณครูอยากจะรู้ว่านักเรียนจะสามารถคิดในสิ่งที่ต่อยอดได้ไหมหรือจะไปสืบค้นได้หรือเปล่านะขอคำถามเพิ่มเติมคนละ 1คำถามนะลูกโอเคไหมอันนี้คือใบงานที่7ที่คุณครูจะให้เด็กๆไปทำมาให้เรียบร้อยนะที่เราได้จากวิธีการอ่านจับใจความแบบนี้อ้าวทีนี้ไหนใครยังไม่เข้าใจขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่6ยกมือไม่มีทุกคนเข้าใจดีนะปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมลูกอ้าวถ้าเข้าใจดีแล้วคุณครูมีของฝากอีก1อย่างที่อยากจะฝากเด็กๆอ้าวไม่เอาเอาหรือไม่เอาเอาไม่เอาไม่ได้เพราะว่าทำมาแล้วดูที่ใบงานใบงานนี้คือใบงานที่8เรื่องการตอบคำถามจากการอ่านเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะไม่ยากลูกแค่นิดเดียวเองใบงานที่8นี้ให้ตอบคำถามสั้นๆนะโดยมีคำถามทั้งหมดกี่ข้อดูซิบนกระดานมีกี่ข้อลูก4ข้อเยอะไปไหม4ข้อทำไมเสียงอ่อยจังเลยเยอะหรือไม่
1: เยอะ
0: เยอะแต่ว่าต้องทำเข้าใจไหมทำเพื่ออะไรเราต้องได้ประโยชน์จากการเรียนการอ่านเนาะอ่ะลองตอบมาให้คุณครู4ข้อนี้คือข้อ1อ้อมมีวิธีการบริหารจัดการเศษสตางค์ที่สะสมอย่างไรให้สามารถแลกเป็นธนบัตรมีทั้งหมด3วิธีลองอ่านดูอีกรอบนึงนะตอบมาให้ครบนะลูกข้อที่2ถามว่านักเรียนตั้งเป้าหมายการออมเงินของตนเองอย่างไรอันนี้ถามเกี่ยวกับตัวเราและพอเราอ่านจากเรื่องเราก็มาเปรียบเทียบกับเราว่าเอ้ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายการออมเงินของเรายังไงเช่นบอกว่าไปซื้อจักรยานไปซื้อ iPad ไปซื้อนาฬิกาไปซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้ข้อที่3นักเรียนได้ข้อคิดอะไรก็เขียนมานะลูกและข้อสุดท้ายจะนำข้อคิดไปใช้อย่างไรก็เขียนมาเห็นไหมมันก็เหมือนกับขั้นตอนที่คุณครูให้ทำใช่ไหมคำตอบก็คล้ายๆกันแค่นำมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นกระบวนการอ่านจับใจความที่เด็กๆเป็นการสืบเสาะหาความรู้เนาะแล้วก็เอามาตอบคำถามเพื่อสรุปใจความสำคัญให้คุณครูได้ตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านมากน้อยแค่ไหนอันนี้พอไหวไหมใบงานที่8พอไหวนะฝากให้เป็นการบ้านนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทีนี้คุณครูขอข้ามมาที่สรุปบทเรียนวันนี้เราใกล้จะหมดเวลาแล้วสรุปบทเรียนมีคำถามนิดนึงหันหน้ามาคุยกันก่อนเด็กๆปลายทางวางดินสอวางปากกาแล้วลองตอบคำถามดูสิว่าวันนี้นะนักเรียนคิดว่าการออมเงินเนี่ยเป็นคุณธรรมไหม
1: เ
0: ป็นแน่นอนว่าคุณธรรมเป็นคุณธรรมด้านอะไรลูกด้านอะไรการออมเงินน่ะการที่เราเอาเงินจากค่าขนมที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาวันละ20 30 40บางคนได้มาเป็น100เนี่ยเราเอาค่าขนมของเราไปหยอดกระปุกออมสินทุกวันทุกวันทุกวันนักเรียนคิดว่ามันเป็นคุณธรรมพื้นฐานด้านอะไรการใช้เงินให้ประหยัดใช่ไหมดีมากก็คือคุณธรรมฐานที่เด็กๆต้องมีอยู่แล้วก็คือความประหยัดทีนี้คุณครูถามว่าในการประหยัดอันเนี้ยจำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวไหมลูก
1: ไม่
0: เป็นการประหยัดไฟได้ไหม
1: ได
0: ้ถ้าเราประหยัดไฟได้เราก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเยอะเห็นไหมมันก็จะสืบเนื่องไปที่เรื่องเงินด้วยอ้าวประหยัดกระดาษได้ไหม
1: ได
0: ้ประหยัดน้ำมันได้ไหม
1: ได
0: ้เนาะทุกอย่างคุณธรรมพื้นฐานเรื่องความประหยัดเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับขอฝากเอาไว้ด้วยนะอ้าวทีนี้อีกหนึ่งคำถามก็คือถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะตั้งเป้าหมายการออมเงินยังไงในใครอยากจะลองแชร์เป้าหมายให้เพื่อนๆฟังมีไหมต้นกล้าอยากจะตั้งเป้าหมายการออมเงินยังไงลูกต้นกล้ามีเป้าหมายหรือยังมีแล้วหรือยังไม่มีในใครมีแล้วยายไหมมีเป้าหมายการออมเงินตัวเองหรือยังลองคิดดูนะว่าเราอยากจะให้ของขวัญหรืออยากจะเอาเงินที่เราออมไปทำอะไรนะลูกหรือเอาไว้จ่ายค่าเทอมอย่างเงี้ยก็ได้ทีนี้คุณครูมีเทคนิคการออมเงินดีๆมาฝากทุกคนดูที่หน้าจอนักเรียนเห็นอะไรไหมหน้าจอตรงนี้ตารางออมเงินเห็นไหมลูกลองดูนะถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากจะออมเงินไปซื้อจักรยานสมมุติเนาะคุณครูขอยกตัวอย่างจากเพื่อนที่ยกตัวอย่างมาออมเงินเพื่อซื้อจักรยานสมมุตินะเก็บเงินครบจะได้500บาทถ้าสมมติว่าจักรยานมันคันละ 1,500 เราก็ต้องมีตารางอันเนี้ยกี่ใบ3ใบดีมากทีนี้เด็กๆก็ลองดูสิว่าสมมุติว่าวันแรกครั้งแรกเนี่ยเราออมเงินได้5บาทนะเราก็กาไปเลย5บาทกาตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมกาตรงนี้5บาท ่ะตรงนี้อันแรก5บาทอ่ะทีนี้ถ้าวันที่2ได้5บาทแล้วก็กามาเรื่อยๆวันที่3ได้10บาทต้องกากี่ช่อง
1: 2
0: ช่องก็กามาแบบนี้ปึ๊บมาทีนี้พอนักเรียนออมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงช่องสุดท้ายแปลว่าเราจะได้เงินกี่บาทลูก500บาทแรกมาแล้วทีนี้500ที่2ก็ทำไปเรื่อยๆนะแล้วมีเป้าหมายด้วยนะว่าเริ่มออมเมื่อไหร่สมมติว่าเริ่มออมวันนี้แล้วก็ใส่วันที่ไปแล้วก็วันที่สุดท้ายที่เราได้เงิน500คือวันที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่มานี่คือตัวอย่างการออมเงินดีไหมแบบนี
1: ้
0: ดีเป็นการเช็คว่าเราจะออมเงินได้ถึงเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีก1เทคนิคดีๆที่คุณครูคิดว่าเป็นประโยชน์แก่เด็กๆนะครับอันนี้เป็นตารางง่ายๆเราสามารถกำหนดเองก็ได้อาจจะมากกว่า5บาทก็ได้เนาะอันนี้สามารถสืบค้นได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะเด็กๆปลายทางก็ลองไปสืบค้นดูแล้วลองปริ้นออกมาแล้วตั้งเป้าติดไว้ที่บ้านของเราแล้วก็ลองกาทุกวันดูนะแล้วเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำมันออกมานะครับก็เรื่องราวการออมเงินวันนี้นะจากการอ่านหนังสือในบทเรียนหรือว่าวรรณกรรมในแบบเรียนของเราเนี่ยเรื่องออมไว้กำไรชีวิตคุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะลูกเราได้ความรู้เราได้ข้อคิดจากการออมแล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเรากับบริบทของเรานะแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะมาสรุปความรู้แล้วก็เขียนแผนภาพความคิดจากเรื่องที่เราอ่านอยู่อีกเหมือนเดิมนะแล้วก็ฝากให้เตรียมสิ่งต่อไปนี้มาก็คือหนังสือเรียนเช่นเดิมนะคะภาษาภาทีใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็ใบงานที่9เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องออมไว้กำไรชีวิตคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.thรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ให้นักเรียนได้เลยนะครับแล้วครั้งต่อไปเราก็จะกลับมาเจอกันในเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากข้อคิดดีๆเรื่องการออมให้นักเรียนนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็ขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่จะต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้ดูดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกลับไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายของเราวอร์มอัพเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าพวกเราพร้อมพวกเราพร้อมทำอย่างไรนะครับถ้าครูบอกว่าพวกเราพร้อม1ให้ทุกคนยกมือซ้ายขึ้นมามือซ้ายของตัวเองนะครับและกำปั้นไว้แล้วก็เฮ hey! ไหนลองดูพวกเราพร้อม1
1: เฮ hey!
0: นักเรียนปลายทางทำด้วยนะครับพอพวกเราพร้อม2ก็เป็นมือขวานะครับแล้วก็เฮ hey! ขึ้นมานะครับพวกเราพร้อม2
1: เฮ hey!
0: พวกเราพร้อม3จะให้ทำอย่างไรนะครับจะต้องนี่กางขึ้นมากากบาทอย่างนี้เลยกำปั้นและกางพวกเราพร้อม3
1: เฮ hey!
0: hey! และสุดท้ายพิเศษหน่อยไม่มีคำว่าเฮ hey แล้วพวกเราพร้อม4จะทำแบบนี้พวกเราพร้อม4และพูดคำว่าเยี่ยมนะครับพวกเราพร้อม4
1: เยี่ยม
0: เอาละครับเตรียมตัวนะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับพวกเราพร้อม1
1: เฮ hey!
0: พวกเราพร้อม2
1: เฮ hey!
0: พวกเราพร้อม3
1: เฮ hey!
0: พวกเราพร้อม4
1: เยี่ยม
0: เก่งมากๆครับเดี๋ยวเราจะใช้สัญญาณพวกเราพร้อมนะครับเวลาเราจะทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะเพื่อเรียกสติเรียกสมาธิของนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่1ของเรากันนะครับกิจกรรมแรกกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเกมอักษรนำคำตอบนะครับโดยครูจะมีพยัญชนะครูจะมีบัตรคำพยัญชนะนะครับซึ่งจะมีพยัญชนะให้นักเรียนนะครับช่วยกันเขียนและช่วยกันระดมความคิดในกระดานไวท์บอร์ดนะครับว่าอักษรนำนี้ที่ครูนำมาให้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหมวดอะไรซึ่งวันนี้นักเรียนอักษรนำคำตอบในชั่วโมงนี้เราจะมาอยู่ในหมวดของอาชีพตัวอย่างเช่นถ้าครูสุ่มบัตรพยัญชนะกอไก่ขึ้นมานักเรียนทุกกลุ่มนักเรียนปลายทางด้วยนะครับจะต้องเขียนลงในกระดาษหรือว่ากระดานไวท์บอร์ดนะครับว่าอาชีพอะไรบ้างนะที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ที่มีพยัญชนะขึ้นต้นด้วยกอไก่หรือออกเสียงกอไก่นักเรียนต้นทางทราบไหมครับนักเรียนครับอะไรเอ่ยที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่
1: อะ

0: กรรมกรมีอะไรอีก
1: กรรมกร
0: เกษตรกรมีเกษตรกรเกษตรกรรมมีอะไรอีกรู้จักกาลาสีไหมกาลาสีก็คือลูกเรือที่ทำหน้าที่เดินเรือนั่นเองพวกเราพร้อมหนึ่งพวกเราพร้อมสองอ่ะนักเรียนทีนี้ครูจะมีอยู่ทั้งหมด3รอบด้วยกันรอบละ1นาทีนะครับนักเรียนปลายทางต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวครูจะยกพยัญชนะขึ้นมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำที่1กันเลยครูให้เวลากี่นาทีนะนักเรียน1นาทีเท่านั้นเตรียมพร้อมนะครับพยัญชนะแรกก็คือชอช้างเริ่มเลยครับจับเวลา

0: หมดเวลาแล้วครับทุกคนทุกกลุ่มวางปากกาลงพวกเราหนึ่งเฮ้พวกเราสองพวกเราสามพวกเราสี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกลุ่มที่หนึ่งได้กี่คำเอ่ยได้กี่อาชีพเอ่ยห้าอาชีพมีอาชีพอะไรบ้างไหนบอกเพื่อนหน่อยสิครับ
1: ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
0: ครับผม
1: ช่างแอร์ช่างไฟช่างซ่อมรถแล้วก็ช่างประปาครับ
0: ได้5อาชีพด้วยกันเก่งมากๆครับมีกลุ่มที่2ได้
2: 3
0: ได้3มีช่างอะไรบ้างครับอ้อมีจอช้างมีอาชีพอะไรบ้าง
1: ชาวนา
0: ชาวนาช่างไม้แล้วอะไรอีก
1: ช่าง
0: ช่างโยนได้3อาชีพต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้กี่อาชีพครับมีอะไรบ้างเอ่ย
1: ช่างไฟฟ้าช
0: ่
1: างแอร์ช่างตัดผมช่างตัดไม้ช่างซ่อมรถ
0: เยี่ยมยอดมากครับกลุ่มที่4ล่ะกลุ่มที่4โอ้มีเยอะมากเลยนะครับกลุ่มที่4มีอะไรบ้างเอ่ย
3: มีช่างแอร์ช
0: ่
3: างประปาช่างก่อสร้างชาวประมงช่างตัดผมช่างเสริมสวยช่างยนต์ช่างไฟฟ้าชาวนาค่ะ
0: ปบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยอะมากเลยและกลุ่มที่5กลุ่มที่5มีช่างอะไรบ้างครับ
4: มีชาวประมงม
0: ี
4: ชาวนาแล้วก็ชาวสวนค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับในรอบนี้กลุ่มไหนได้เยอะที่สุดเลยกลุ่มที่4เดี๋ยวกลุ่มที่4ได้1แต้มแล้วนะครับเหลืออีก2พยัญชนะพวกเรา1พวกเรา2พวกเรา4เยี่ยมนักเรียนลบกระดานเลยนักเรียนปลายทางแล้วครับได้กี่คำเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูพยัญชนะต่อไปเลยนะครับเอาละครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเขียนด้วยความรวดเร็วนะครับให้ได้มากที่สุดนอหนูครับเริ่มเลย

0: หมดเวลาแล้วครับพวกเราหนึ่งพวกเราสองเดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่ละกลุ่มได้อะไรกันบ้างได้กี่อาชีพนักเรียนปลายทางได้กี่อาชีพครับที่ขึ้นต้นด้วยนอหนูเดี๋ยวเรามาดูนะครับของกลุ่มที่หนึ่งกันเลยกลุ่มที่หนึ่งครับมีอะไรบ้างเอ่ยทั้งหมดปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งทีนี้เราจะฟังกลุ่มของคนอื่นนะครับอ่ะว่ามาเลย
1: มีนักแสดงนักดับเพลิงนักสัตว์นักฟุตบอลนักวิทยาศาสตร์นักมายากลนักมวยนักร้องนักปิงปองและนักบินครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับทั้งหมด10อาชีพด้วยกันต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2มีอะไรบ้างครับ
2: นักกีฬาครับ
0: ครับผม
2: นักมวยนางแบบนักเขียนนักฟุตบอลนักข่าวนักแข่งนักว่ายน้ำนักร้องครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับได้กี่อาชีพเอ่ย
2: 9ครับ
0: 9อาชีพกลุ่มที่3มีอาชีพอะไรบ้าง
3: นางงามนางแบบนายแบบนักร้องนักแข่งรถนักดนตรี
0: ทั้งหมดกี่คำเอ่ยกี่อาชีพ6อาชีพกลุ่มที่4กลุ่มที่4เป็นไงบ้างครับกลุ่มที่4
4: นักแสดงนักมายากลนักบอลนักแบดนักวอลเลย์บอลนักบาสนักมวยนักบินนักโดดร่มนางงาม
0: ได้กี่อาชีพเอ่ย
4: 10
0: 10อาชีพและสุดท้ายครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5เป็นยังไงเอ่ย
5: ได้นางงามนักร้องนักสืบนักมายากลนักมวยนักเต้นนักเขียนนักกินค่ะ
0: กี่อาชีพครับ
6: 8อาชีพ
0: 8อาชีพนักเรียนครับแสดงว่ากลุ่มไหนได้เยอะที่สุดเอ่ยกลุ่ม4กับกลุ่มอะไร1ทั้ง2กลุ่มนี้ได้กลุ่มละ1คะแนนนะครับนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนเวลาครูพูดนักเรียนต้องฟังนะครับและเราจะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนได้มากที่สุดในเวลาที่เรากำหนดนะครับเรามาดูดีกว่าว่าพยัญชนะสุดท้ายคืออะไรครับนั่นก็คือตัวอะไรเอ่ย
7: ผอผึ้ง
0: เริ่มได้เลยครับ
7: ผ

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งพวกเรา1พวกเรา2พวกเรา3พวกเรา4นักเรียนครับตอนนี้ทุกกลุ่มปล่อยปากกานะครับทุกกลุ่มปล่อยปากกาเราจะปฏิบัติตามคำสั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูของกลุ่มที่1กันดีกว่ากลุ่มที่1ได้กี่อาชีพครับมี4อาชีพมีอะไรบ้างเอ่ย
1: ผู้จัดการผู้อำนวยการ
0: ผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียนใช่ไหมมีอะไรอีกครับ
1: ผู้บริหาร
0: ผู้บริหาร
1: ผู้ดูแลครับ
0: ผู้ดูแลอ่ะโอเคให้นะครับกลุ่มที่2มีอะไรบ้างเอ่ย
1: ผู้แต่งกรผู้ใหญ่บ้าน
0: ผู้แต่งกรไม่น่าจะได้นะผู้แต่งกรคืออะไรเอ่ยอ่ะคำที่2ล่ะอาชีพที่2
1: ผู้ใหญ่บ้าน
0: ผู้ใหญ่บ้านต่อไปกลุ่มที่3มีอะไรบ้างเอ่ยมี5อาชีพนะครับมีอะไรบ้างครับมี4มี4มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับ
1: ผู้ใหญ่บ้านคร
0: ับผู้ใหญ่บ้าน
1: ผู้จัดการ
0: ผู้จัดการ
1: ผู้อำนวยการ
0: ครับผม
1: ผู้ผลิตไฟฟ้า
0: ผู้ผลิตไฟฟ้าอ่ะโอเคกลุ่มที่4มีอะไรบ้างเอ่ยมีอยู่ทั้งหมด3อาชีพมีอาชีพอะไรบ้างครับ
1: ผู้พิพากษา
0: ผู้พิพากษา
1: ผู้ใหญ่บ้าน
0: ผู้ใหญ่บ้าน
1: ผู้กำกับ
0: ผู้กำกับสุดท้ายกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5
1: มีผู้พิพากษาผู้แต่งเรื่องแล้วก็ผู้จัดการค่ะ
0: ผู้แต่งเรื่องโอเคครูให้นะครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางยากหรือเปล่าเอ่ยคำนี้นักเรียนถามนักเรียนปลายทางนะครับแต่ว่านักเรียนต้นทางบอกว่ายากใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่านะครับว่ากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่ชนะในวันนี้นะครับไปดูกันเลยครับนักเรียนครับตอนนี้ตารางสรุปคะแนนแสดงว่ากลุ่มไหนได้เยอะที่สุดเลยกลุ่ม1แล้วก็กลุ่มที่4ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับเกมของเราในวันนี้นะครับแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยนักเรียน
2: อาช
0: ีพซึ่งเป็นอาชีพในชุมชนนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูขอเข้าคำถามท้าให้คิดดังนี้นะครับในชุมชนของนักเรียนมีการประกอบอาชีพอะไรบ้างนักเรียนปลายทางครับลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางนะครับว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีการประกอบอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลาพวกเราได้พูดคุยกันสักครู่หนึ่งครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนปลายทางกันนะครับว่าชุมชนของนักเรียนปลายทางนั้นส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพอะไรมีใครจะอาสาสมัครพูดครับกลุ่มที่หนึ่งมี2คนเลยเดี๋ยวแบ่งกันพูดนะครับ
1: ปลูกสับปะรดค่ะ
0: ปลูกสับปะรดใช่ไหมมีอีกไหมครับกลุ่มที่หนึ่งนอกจากปลูกสับปะรดแล้วในชุมชนของเรามีอะไรอีกบ้างครับ
1: อาชีพประมงแล้วก็เปิดร้านอาหารทะเล
0: อาชีพประมงแล้วก็เปิดร้านอาหารทะเลแสดงว่าชุมชนของเพื่อนเนี่ยต้องอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลนะครับยังมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่สามอาชีพอะไรครับ
2: ขายของในตลาดค่ะ
0: ขายของในตลาดใช่ไหมครับยังมีใครอยากจะตอบกลุ่มที่สาม
3: ขายของร้านชำครับ
0: ขายของร้านชำใช่ไหมก็คือการขายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับขายสินค้าใช่ไหมนักเรียนไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับก็จะเป็นร้านขายของชำนั่นเองนักเรียนปลายทางครับชุมชนของนักเรียนเนี่ยมีการประกอบอาชีพอะไรบ้างครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนนักเรียนครับให้นักเรียนสังเกตเนาะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อะไรเอ่ยภูเขาสูงนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยสิครับว่าในลักษณะพื้นที่ของภูเขาสูงเขาน่าจะประกอบอาชีพอะไรกันทำอะไรเอ่ยปลูกพืชผักเมืองหนาวโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็จะมีการปลูกพืชผักเมืองหนาวนะครับเช่นสตรอเบอรี่นะครับหรือว่าผักนะครับต่างๆมากมายเช่นกะหล่ำปีพวกนี้นะครับก็จะปลูกไว้นะครับเพราะว่าลักษณะพื้นที่เนี่ยเหมาะสมแล้วก็อากาศเนี่ยหนาวเย็นก็เหมาะสำหรับการปลูกผลไม้พวกนี้นะครับแล้วมีอีกไหมครับนอกจากการปลูกผักผลไม้เมืองหนาวแล้วมีอีกไหมนอกจากนั้นก็มีเก็บของป่าใช่ไหมถ้าอยู่บนภูเขาสูงเยอะๆนะครับหรือว่าจะเป็นการปลูกชาเก็บใบชาก็มีนะครับนี่คือการประกอบอาชีพของพื้นที่ภูเขาสูงต่อไปนักเรียนภาพนี้คือที่ราบอะไรเอ่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำดูจากภาพแล้วมีน้ำไหม
4: มี
0: อะไรอีกนอกจากน้ำแล้วมีนามีพื้นดินใช่ไหมมีพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกอะไรเอ่ยเนี่ยเขาปลูกอะไรกันเนี่ยปลูกข้าวปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยใช่ไหมแสดงว่าเขาต้องประกอบอาชีพอะไรกันทำประมงใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากทำประมงแล้วทำนาเป็นทำเกษตรนั่นเองทำเป็นเกษตรกรปลูกพืชไร่พืชปลูกนานะครับเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเขามีน้ำมีน้ำดีมีดินดีนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับต่อไปนักเรียนพื้นที่นี้คือพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำจืดใกล้แหล่งน้ำจืดนี้เขาน่าจะประกอบอาชีพอะไรกันครับแน่นอนว่าประมงนะครับอาจจะเป็นการไปจับปลามาหรือว่าไปจับกุ้งหอยปูปลาพวกนี้มาใช่ไหมครับหรือจะเป็นการเลี้ยงซึ่งจะเลี้ยงในน้ำจืดนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนักเรียนพื้นที่นี้คือที่ราบชายฝั่งทะเลนักเรียนครับที่ราบชายฝั่งทะเลเนี่ยครูจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างได้เปรียบทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าจะมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสิครับว่าอาชีพอะไรเอ่ยที่น่าจะปรากฏอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้ประมงต้องเป็นประมงน้ำจืดหรือว่าน้ำเค็มเอ่ย
4: น
0: ้ำเค็มนอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกนอกจากประมงแล้วโฮมสเตย์หรือว่าการทำที่พักการทำรีสอร์ทใช่ไหมหรือเราจะเรียกว่าการท่องเที่ยวก็ได้นะครับมีการบริการมีอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเยอะแยะเลยใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่หัวหินเนี่ยเรามักจะเห็นเป็นประจำเลยจะมีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนของเราในพื้นที่หัวหินของเราเยอะมากเลยใช่ไหมครับต่อไปนักเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ใกล้กับแหล่งน้ำจืดหรือว่าที่ราบชายฝั่งทะเลอาชีพเหมือนกันไหมแต่ละพื้นที่มีอาชีพเหมือนกันไหม
4: ไม่
0: เหมือนกันครูจะสื่ออย่างนี้นักเรียนว่าแต่ละพื้นที่ชุมชนแต่ละพื้นที่

ชนเนี่ยมีพื้นที่แตกต่างกันดังนั้นอาชีพในการประกอบอาชีพในชุมชนก็ย่อมมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้นักเรียนเวลาเกิดอาชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากอาชีพนั้นๆด้วยเดี๋ยวครูมีคำถามมาให้

0: หมึก
1: กุ้ง
0: ปลานี่คือสินค้าที่เกิดจากอาชีพอะไร
2: ประมง
0: ประมงนะครับต่อไปอาชีพทำนานักเรียนปลายทางครับอาชีพทำนาทำให้เกิดสินค้าใดนักเรียนข้าวนั่นเองแต่ข้าวที่ครูหมายถึงจะเป็นข้าวอะไร
3: ข้าวเปล
0: ือ
3: ก
0: มีคนบอกว่าข้าวเปลือกเพราะเวลาเราเก็บเกี่ยวข้าวในนาเนี่ยข้าวจะเป็นข้าวอะไรข้าวเปลือกแล้วเราก็เอาข้าวเปลือกนี้ไปสีให้กลายเป็น
3: ข้าว
0: สารและนำข้าวสารไปทำอะไร
3: ห
0: ุงหุงก่อนใช่ไหมก่อนที่จะไปกินหรือว่ารับประทานและเราพอเราไปหุงปุ๊บเนี่ยจะได้ข้าวสวยร้อนๆรับประทานนะครับทำให้ข้าวเปลือกเนี่ยเกิดจากการประกอบอาชีพของอะไร
3: ชาวนา
0: ชาวนานะครับต่อไปนักเรียนอาชีพทำสวนผลไม้ทำให้เกิดสินค้าอะไรเอ่ย
3: กล
0: ้วยในที่นี้คือกล้วยใช่ไหมผู้ชายคนนี้คุณลุงคนนี้เนี่ยเขาทำอาชีพสวนอะไรสวนกล้วยดังนั้นสินค้าที่จะเกิดขึ้นคือกล้วยนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนครับบริการกันบ้างบริการขับรถโดยสารจะทำให้เกิดบริการใดครับบริการอะไรเอ่ยบริการขนส่งสาธารณะนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกภาพหนึ่งนี่คือบริการอะไรครับนักเรียน
2: เย
0: ็บผ้าอาชีพเย็บผ้าจะทำให้เกิดบริการอะไรเอ่ยอาชีพเย็บผ้าจะทำให้เกิดบริการอะไรเอ่ยบริการเย็บเสื้อผ้านั่นเองนะครับก็ตามตัวเลยนะนักเรียนสุดท้ายแล้วนักเรียนอาชีพตัดผมจะทำให้เกิดบริการอะไรเอ่ยบริการตัดผมบริการเสริมสวยนั่นเองใช่ไหมครับนี่นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพนะครับนักเรียนครับครูมีคำถามท้าให้คิดช่วยกันคิดช่วยกันตอบหน่อยนะครับนักเรียนว่าการประกอบอาชีพส่งผลต่อคนในชุมชนอย่างไรให้นักเรียนนึกภาพนะว่าในชุมชนของเรามีการประกอบอาชีพผู้คนประกอบอาชีพกันนะครับแล้วมันส่งผลดีอย่างไรล่ะครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันพูดคุยช่วยกันคิดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาระดมความคิดกันแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าผลดีจากการประกอบอาชีพนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าผลดีจากการประกอบอาชีพในชุมชนนั้นเกิดผลดีอย่างไรบ้างนะครับมีใครอยากจะตอบบ้างครับกลุ่มที่2ว่ายังไงเอ่ย
1: สามารถนำเงินไปซื้ออาหารกินได้ครับ
0: สามารถนำเงินไปซื้ออาหารกินได้ยอดเยี่ยมมากครับยังมีอีกไหมผลดีกลุ่มที่3เป็นยังไงครับ
2: มีเงินมีรายได้ครับ
0: มีเงินทำให้มีเงินมีรายได้นั่งลงได้ครับยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับการที่ผู้คนในชุมชนเนี่ยประกอบอาชีพกันใช่ไหมแสดงว่าส่งผลดีก็คือจะทำให้ผู้คนเนี่ยอยู่ดีกินดีนะครับชุมชนเข้มแข็งเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีรายได้นะครับมีเงินในการเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตนเองนะครับไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็ลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆในชุมชนได้ด้วยนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำได้ร่วมกันทำนะครับกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่าลักษณะอาชีพในชุมชนนักเรียนต้นทางนะครับจะมีนักเรียนต้นทางจะมีตารางอยู่ให้หยิบใบตารางขึ้นมานะครับและมีบัตรคำอยู่ให้นักเรียนนะครับต้นทางช่วยกันจำแนกอาชีพในชุมชนนะครับให้ออกเป็น4ประเภทนะ

ครับโดยนักเรียนจะต้องบอกเหตุผลครูด้วยนะครับว่าทำไมอาชีพนี้จึงต้องอยู่ประเภทนี้อาชีพนี้ทำไมต้องอยู่ประเภทนี้สำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเรามาดูบัตรคำกันได้เลยนะครับและเมื่อนักเรียนดูบัตรคำแล้วเนี่ยให้นักเรียนช่วยกันจำแนกให้ได้เป็น4ประเภทด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูบัตรคำกันเลยครับนักเรียนปลายทางครับและนี่ก็คือบัตรคำอาชีพในชุมชนนะครับขอให้นักเรียนปลายทางนะครับทำช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับและช่วยกันเขียนจำแนกนะครับให้ได้เป็นลักษณะอาชีพในชุมชนให้ได้4ประเภทนะครับและนักเรียนต้นทางก็จะร่วมทำไปพร้อมๆกับเรานะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มจำแนกอาชีพได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการจำแนกแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสามารถจำแนกอาชีพได้หรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ต้นทางนักเรียนต้นทางครับทุกกลุ่มก็สามารถจำแนกออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุ่มถามนะครับเหตุผลที่เขาเลือกจำแนกกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมอาชีพนี้ต้องมาอยู่ในช่องนี้ทำไมอาชีพเหล่านี้ต้องมาอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่หนึ่งเลยกลุ่มที่หนึ่งครับไหนบอกครูหน่อยสิครับว่ามีเหตุผลอะไรบ้างช่องแรกเป็นยังไงเอ่ยเหตุผลทำไมต้องมาอยู่รวมกัน
1: เพราะเป็นบริการครับ
0: เพราะว่าอาชีพนี้เราคิดว่ามันเป็นบริการใช่ไหมต่อไปช่องที่สองล่ะ
1: เกี่ยวกับอาชีพค่ะ
0: เกี่ยวกับอาชีพอ่ะช่องที่สาม
1: เกี่ยวกับสินค้าครับ
0: เกี่ยวกับสินค้าและช่องสุดท้ายเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: เกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับการขายของเลย
0: น่าจะเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นี่นะครับก็จะเป็นเหตุผลของนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวขออีกสักกลุ่มละกันกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามครับเราจำแนกสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนบอกครูหน่อยว่ามีเหตุผลยังไงในการจำแนกช่องที่หนึ่งเลย
2: บริการครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: บริการครับ
0: เพราะว่าเป็นอาชีพบริการแล้วช่องที่สองล่ะเหตุผลที่เราจำแนกมาช่องที่สองเพราะว่าอะไรครับเราต้องมีเหตุผลเราทำอะไรเราต้องมีเหตุผลเพราะว่าอะไรเอ่ยมีเหตุผลไหมในช่องนี
1: ้มี
0: มีนั่นคือคืออะไรครับมีทำงอบทำไม้กวาดทำเครื่องจักษานแล้วมีอะไรอีกมีคนอยากจะตอบเป็นยังไงเอ่ยช่องที่สอง
1: เป็นของทำมือค่ะ
0: เป็นของทำมือน่าสนใจน่าสนใจแล้วช่องที่สามล่ะทำไมเอ่ยช่องที่สาม
1: เลี้ยงสัตว์ครับ
0: เพราะว่ามีการเลี้ยงสัตว์แต่มีคำว่าทำนาด้วยนะไม่เป็นไรผ่านไปช่องที่สี่ล่ะ
1: การเกี่ยวกับขายอาหารครับ
0: เกี่ยวกับขายอาหารนะครับนักเรียนครับและนี่นะครับก็เป็นเหตุผลของนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้ขอให้นักเรียนวางไว้อย่างนั้นก่อนเพราะเดี๋ยวขั้นสรุปเราจะกลับมาจำแนกให้ถูกต้องกันนะครับครูสังเกตดูแล้วแต่ละกลุ่มมีข้อที่ผิดบ้างเพราะเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าลักษณะอาชีพในชุมชนนั้นมีอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทุกคนนั่งตัวตรงหลังตรงนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับอาชีพลักษณะอาชีพในชุมชนจะแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทที่1คือเกษตรกรรมประเภทที่2คือพาณิชยกรรมประเภทที่3คือหัตถกรรมและประเภทที่4คือบริการนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละอาชีพและตัวอย่างของอาชีพกันนะครับว่ามีอย่างไรบ้างแต่ละประเภทนะครับขอเริ่มตั้งแต่เกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมนั้นคือการใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์การประมงและการป่าไม้ตัวอย่างอาชีพนะครับได้แก่

0: การปลูกผักปลูกผลไม้ปศุสัตว์ปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงเช่นเลี้ยงสุกรเลี้ยงกระบือเลี้ยงโคนมนะครับนี่คือการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับและสุดท้ายคือประมงอาชีพเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นอาชีพประเภทอะไรเอ่ยนักเรียน
1: เกษตร
0: ใช่ไหมคือเกษตรกรรมนั่นเองนะครับนักเรียนเข้าใจเนาะได้แล้ว1ประเภทต่อไปเรามาดูประเภทที่2ประเภทนี้คืออะไร
1: พาณ
0: ิชยกรรมนั่นก็คือการค้าการค้าไหนลองยกตัวอย่างการค้าให้กูฟังสัก2อย่างสิมีอะไรบ้าง
1: ขายล
0: ูกชิ้นทอดอาหารตามสั่งขายตุ๊กตาโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับนี่คือการค้าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอาชีพของการค้านั่นก็คือหรือว่าอาชีพของพาณิชยกรรมนะครับก็คือขายอาหารตามสั่งขายเสื้อผ้าขายผลไม้และร้านโชว์หวยหรือว่าร้านขายของชำนั่นเองนะครับร้านเหล่านี้สิ่งของอาชีพเหล่านี้เนี่ยก็คือพาณิชยกรรมหรือว่าการค้านั่นเองต่อไปนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: หัตถกรรม
0: หัตถกรรมแปลว่าอะไรหัตถกรรมคืองานช่างที่ทำด้วยมือโดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราเล่นกิจกรรมจำแนกอาชีพกันนะครับมีนักเรียนถามว่าคุณครูครับคุณครูขาทำงอบทำงอบคืออะไรทำงอบก็คือการทำหมวกนั่นเองนักเรียนคิดว่าการทำหมวกการทำงอบเนี่ยน่าจะเป็นการประกอบอาชีพหัตถกรรมไหม
1: เป็น
0: เพราะว่าเขาทำด้วยมือนั่นเองนะครับมีประโยชน์ก็คือเอาไว้สวมใส่ศีรษะสวมบนศีรษะนั่นเองนะครับตัวอย่างนักเรียนนี่คือตัวอย่างของอาชีพหัตถกรรมเช่นทำไม้กวาดเครื่องปั้นดินเผาทอผ้าแล้วก็ทำร่มนั่นเองสิ่งเหล่านี้คืออาชีพอยู่ในอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพอะไรเอ่ย
1: หัตถกรรม
0: พูดเสียงดังฟังชัดอาชีพนี้คืออาชีพอะไรครับ
1: ห
0: ั
1: ตถกรรม
0: หัตถกรรมนะครับนักเรียนครับเข้าสู่คำถามท้าให้คิดคำถามมีอยู่ว่าชุมชนของนักเรียนมีสินค้าหัตถกรรมอะไรบ้างให้นักเรียนลองนึกภาพนะว่าหลับตาดูว่าเอ๊ะชุมชนของเราเนี่ยมีสินค้าหัตถกรรมอะไรบ้างหัตถกรรมก็คือสินค้าที่ทำมือนั่นเองนะครับเช่นทำร่มทำงอบทำไม้กวาดทำจักสารนี่เราเรียกว่าอาชีพประเภทหัตถกรรมทีนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับลองช่วยกันพูดลองช่วยกันหาคำตอบหน่อยสิครับว่าชุมชนของนักเรียนมีสินค้าหัตถกรรมอะไรบ้างและเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าสินค้าหัตถกรรมในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างนักเรียนต้นทางครับมีคนอยากจะตอบไหมครับกลุ่มที่5มีอะไรเอ่ย
1: ทำจากใบตาลค่ะ
0: ทำพัดจากใบตาลนะครับยอดเยี่ยมมากยังมีคนอยากอ้าวมีอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นไงครับชุมชนของเรามีสินค้าหัตถกรรมอะไรบ้างครับ
2: มีผ้าขาวม้าแล้วก็ตะกร้าจักสานค่ะ
0: มีผ้าขาวม้าแล้วก็ตะกร้าจักสานนะครับเก่งมากๆนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับของชุมชนที่อยู่บริเวณที่หัวหินนะครับนักเรียนที่มีการทำสินค้าหัตถกรรมหรือว่าสินค้าทำมือนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับอีกประเภทหนึ่งอาชีพนี้ก็คืออาชีพประเภทอะไรครับนักเรียน
3: บริการ
0: บริการก็คือการปฏิบัติรับใช้ช่วยให้สะดวกสบายช่วยให้ความสะดวกสบายต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของอาชีพบริการตัวอย่างเช่น

0: ขับรถสาธารณะหรือว่าขับรถโดยสารนั่นเองนะครับอาชีพที่2คืออาชีพอะไรเอ่ยนักเรียนอะไรนะช่างเสริมสวยอาชีพที่3คืออาชีพตำรวจนะครับที่คอยบริการประชาชนช่วยเหลือประชาชนและสุดท้ายคืออาชีพบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพบริการนะครับนักเรียนอาชีพบริการนอกเหนือจากที่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนอยากจะลองเสนอครูไหมว่ามีอาชีพอะไรอีกบ้างมีอะไรอีกบ้างครับช่างตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพบริการไหมเป็นใช่ไหมครับมีอะไรอีกบ้างที่เป็นบริการครูเนี่ยครูเป็นอาชีพบริการไหม
1: เป็น
0: ใช่ไหมครับต่อไปนะครับนักเรียนขั้นปฏิบัตินะครับในขั้นนี้ให้นักเรียนนะครับต้องทำใบงานที่4เรื่องอาชีพในชุมชนแต่นักเรียนนะครับจะต้องไปสำรวจอาชีพในชุมชนของตนเองก่อนกลับไปบ้านนะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางกลองกลับไปบ้านไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปสำรวจดูนะครับว่าอาชีพของคนในชุมชนเราเนี่ยประกอบอาชีพอะไรบ้างนะครับซึ่งใบงานก็จะมีตามนี้เลยนะครับเป็นใบงานที่4นะครับอาชีพในชุมชนนะครับอย่าลืมทำกันด้วยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราจะมาดูขั้นสรุปของเรากันนะครับขั้นสรุปนะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะอาชีพในชุมชนใช่ไหมนักเรียนที่ครูให้จำแนกนะครับว่าให้ออกเป็น4ช่องใช่ไหมเป็นอาชีพทั้งหมด4ประเภทด้วยกันบางกลุ่มยังทำไม่ถูกต้องดังนั้นขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับช่วยกันจำแนกนะครับอาชีพทั้ง4ประเภทนี้ให้ถูกต้องเดี๋ยวตรวจสอบความเข้าใจหน่อยนักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งอาชีพทั้ง4ประเภทมีอะไรบ้างใครจำอะไรได้บ้าง1คือ1คืออะไรเอ่ยเกษตรกรรม2หัตถกรรม3
2: พาณ
0: ิ
2: ชย
0: กรรมและ4
2: บริการ
0: ถ้านักเรียนรู้แล้วทราบแล้วปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาจำแนกประเภทของอาชีพแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาชีพกันนะครับลักษณะของอาชีพในชุมชนที่แบ่งออกเป็น4ประเภทตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับได้ทำการแบ่งประเภทหรือว่าจำแนกประเภทของอาชีพในชุมชนได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันประเภทที่1คืออะไรเอ่ยนักเรียน
1: เกษตร
0: กรรมประกอบไปด้วยประมงเลี้ยงแกะปลูกเงาะเลี้ยงสุกรแล้วก็ทำนานี่อาชีพเหล่านี้คืออาชีพเกษตรกรรมนะครับต่อไปอาชีพที่2ประเภทที่2ก็คือพาณิชยกรรมพาณิชยกรรมก็คือการค้าตัวอาชีพเช่นขายลูกชิ้นทอดอาหารตามสั่งขายตุ๊กตาแม่ค้าขายผักหรือว่าจะเป็นไลฟ์สดขายสบู่ก็ถือว่าเป็นการค้านะครับอยู่ในพาณิชยกรรมต่อไปนักเรียนหัตถกรรมหัตถกรรมคือสินค้าที่ทำด้วยอะไรทำด้วยมือใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นเครื่องทำเครื่องจักสานทำงอบที่นักเรียนถามว่าทำงอบคืออะไรก็คือทำใส่หมวกนั่นเองนะงอบก็คือหมวกนะครับทำไม้กวาดทำเครื่องปั้นดินเผาถักไหมพรมนะครับสินประเภทเหล่านี้อาชีพเหล่านี้คืออาชีพที่ทำด้วยมือก็คือหัตถกรรมต่อมาสุดท้ายแล้วอาชีพนี้คืออาชีพบริการตัวอย่างเช่นมัคคุเทศก์ยูทูบเบอร์นักเรียนรู้จักยูทูบเบอร์ไหมก็คือบริการให้ความบันเทิงนะครับกับผู้คนอาชีพส่งอาหาร delivery นะครับช่างตัดผมและสุดท้ายคือขับรถขับรถในที่นี้อาจจะเป็นขับรถโดยสารขับรถสาธารณะนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเราสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการสรุปสุดท้ายแล้วอาชีพในชุมชนประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยนักเรียน
1: เกษตรกรรม
0: พาณิชยกรรม
1: ห
0: ัตถกรรมและสุดท้ายคือ
1: บริการ
0: มีทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ย
1: 4
0: ประเภทนะครับนักเรียนครับสิ่งที่ฉันทำได้ในวันนี้มาประเมินตัวเองกันสามารถอธิบายและจำแนกอาชีพในชุมชนได้ประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าไม่สามารถอธิบายได้แต่สามารถจำแนกได้นะครับว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรแต่ไม่สามารถอธิบายได้ประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายนักเรียนไม่สามารถอธิบายและจำแนกอาชีพในชุมชนได้ประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหมีเยอะนะครับต่อไปใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับเก่งมากๆครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันและทำกิจกรรมในเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันและกันของชุมชนเดี๋ยวคาบหน้าเราจะรู้กันว่าการพึ่งพากันชุมชนนะครับจะมีการพึ่งพากันอย่างไรบ้างระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและมีธนาคารเข้ามาด้วยนะครับ

สำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินตึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สและให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟแล้ว
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอล นะคะ

พื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงเป็นเวลานานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียว

0: ที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PhotoSynthesisPhotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากกระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้พอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมัน

หรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลด

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ประสบกรณิกรทั่วทุกสารทิศนะคะยังคงหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิประชาชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบอกว่าตั้งใจเดินทางมาในวันนี้ด้วยความรักและอาลัยเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: จากเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะมาจากเกาะต้องนั่งเรือแล้วก็นั่งรถอีกครั้งหนึ่งวางมาถึงนี้เป็นเกือบ10กว่าชั่วโมงตั้งใจมานานแล้วแต่ว่าวันนี้พอดีตั้งใจเลยว่ามาที่ต้องมากราบพระบรมศพของท่านทั้งสององค์ค่ะเพราะว่าเรารักพระองค์ทั้งสองท่านมาก
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือว่าพาสปอร์ตนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อที่จุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานโดยจะได้รับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสติกเกอร์รูปหัวใจเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจากนั้นเดินทางเข้าประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโดยสามารถเข้าถวายสักการะทั้งสองพระองค์ได้โดยไม่ต้องวนกลับออกมาเข้าจุดคัดกรองอีกครั้ง
1: ส่วนความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนค่ะจะนำตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาทั้งสองรายนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาโดยท้ายคำร้องก็คัดค้านการประกันตัวขณะที่ทาง DSI ค่ะเตรียมพิจารณาเป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนนำตัว2ผู้ต้องหาก็คือนายอุทัยอายุ42ปีใส่เสื้อสีแดงแล้วก็นายนันทวัฒน์อายุ59ปีใส่เสื้อสีเทานะคะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามค่ะว่ามีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่ามีอะไรอยากจะบอกแอร์สาวมีนาหรือไม่ซึ่งนายอุทัยก็สายหน้าอย่างเดียวไม่ตอบคำถามไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะในช่วงพาตัวไปศาลอาญาค่ะ
0: ก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าของคดีบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมส่วนแหล่งที่มาของเฮโรอีนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จึงต้องนำคำให้การ

0: มาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่หรือไม่ขณะนี้ค่ะแนวทางการสืบสวนในส่วนของนายอุทัยและนายแนนทวัฒน์ยังพบความเชื่อมโยงอยู่ในขอบเขตของคดีนี้และยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นโดยนายอุทัยเนี่ยอ้างบอกว่าทำงานลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อขณะเดียวกันจากแนวทางการสืบสวนก็เชื่อว่าห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นายอุทัยเช่าไว้น่าจะถูกใช้เป็นสถานที่แพ็คแล้วก็กระจายยาเสพติดโดยณขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการส่งยาเสพติดเนี่ยไปยังปลายทางใดบ้างรวมถึงรายละเอียดการเช่าห้องพักยังเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ค่ะ
1: โดยสรุปคดีส่งยาเสพติดให้กับแอร์สาวมินาเนี่ยนะคะขณะนี้มีผู้ต้องหา3คนที่ทำหน้าที่จัดหาและส่งพัสดุให้กับแอร์สาวคนที่1คือนายอุทัยเป็นผู้ชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินนะคะผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่นำกล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาโดยหลังเกิดเหตุได้หลบหนีแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะรับสารภาพว่าเป็นผู้ได้รับกระเป๋าผ้าลายช้างไส้เฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคนที่สองก็คือนายนันทวัฒน์ชาวจังหวัดพะเยารับฝากถุงดำบรรจุกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากนายอุทัยแต่ต่อมาเกิดไหวตัวทันหวาดกลัวหลังจากเห็นข่าวแอร์โฮสเตสถูกจับกุมจึงติดต่อกลับไปหาหัวหน้าเครือข่ายแล้วก็ได้รับคำสั่งให้ทำลายหลักฐานจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าแล้วก็นำผงเฮโรอีนทั้งหมดเททิ้งลงชักโครกในห้องพักก่อนที่จะนำเศษกระเป๋าใส่ถุงดำขับรถไปโยนทิ้งข้างทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนคนที่3ค่ะนายเป้ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์สีดำรับจ้างพานายอุทัยไปส่งพัสดุที่คอนโดของแอร์โฮสเตสสาวค่ะ
0: ขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยนะคะว่าจากภาพรวมในการจับกุมเครือข่ายและลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าคดีเนี่ยมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนค่ะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงได้มีการหารือกับทาง DSI เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับทั้งนี้ค่ะปปส.เห็นนะคะว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษเนี่ยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษจะเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อที่จะเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์ถึงเส้นทางทางการเงินแล้วก็ขยายผลไปยังผู้บงการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศค่ะ
1: ยังอยู่ในประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเข้มข้นในทุกมิติมุ่งสร้างความปลอดภัยและก็คืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนขณะที่เมื่อเช้าวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาค่ะลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ดแล้วก็เคตามีนกว่า100กิโลกรัมจับได้ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สายที่บริเวณช่องทางเดินรถขาเข้านะคะมาภายในประเทศด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองตรวจค้นรถยนต์รับจ้าง3ล้อขนาดเล็กติดป้ายทะเบียนของประเทศเมียนมาคนขับเป็นชายชาวเมียนมาโดยจากการตรวจค้นค่ะมีตะกร้าผลไม้เปล่าบังเอาไว้ด้านนอกเมื่อตรวจค้นเข้าไปด้านในพบตะกร้าบรรจุห่อสีน้ำตาลข้างในเป็นยาเม็ดสีส้มประทับอักษรภาษาอังกฤษ WY ซองละ200เม็ดห่อละ 10,000 เม็ดจำนวน60ห่อรวมทั้งหมด 600,000 เม็ดค่ะตรวจสอบด้วยน้ำยาก็ให้ผลว่าเป็นยาบ้าแล้วก็พบตะกร้าบรรจุถุงชาจำนวน5ตะกร้าจำนวน107ถุงภายในถุงชามีวัตถุเป็นเกล็ดสีขาวรวมน้ำหนักประมาณกว่า111กิโลกรัมตรวจสอบด้วยน้ำยาทดสอบก็พบว่าเป็นเคตามีนสอบถามนายคุณเต็งอูค่ะผู้ขับชาวเมียนมาก็ทราบว่ามีผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาทให้นำสิ่งของทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยโดยให้ไปจอดรถรอผู้ที่มารับบริเวณถนนด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากด่านพรมแดนประมาณ100เมตรแล้วก็จะมีคนมารับต่ออีกทอดหนึ่ง และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดเชียงรายก็มีการเปิดปฏิบัติการนะคะ Operation 90

0: Days พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนและก็พื้นที่ตอนไหนอย่างจริงจังตามข้อของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลโดยกำหนดระยะเวลาขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะสถิติในช่วงของ8เดือนที่ผ่านมาก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้มากขึ้นถึง 20% ค่ะพร้อมกับมีการยกระดับการทำงานทั้งการป้องกันและการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนกลับคืนสู่สังคมนางสาวรัชดาธดานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเป็นศัตรูกับนักค้ายาเสพติดและขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยในช่วง8เดือนที่ผ่านมาค่ะถือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือขายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับผู้กระทำความผิด 23,637 คนเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกจำนวนมากรวมทั้งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนถึงการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว 44,40 คนพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชน 2,970 ชุมชนดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนในสถานศึกษากว่า 1,537 แห่งคัดกรองนักเรียนกว่า 1,120,000 คนเพื่อที่จะค้นหากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรวมถึงโครงการครูตำรวจแดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนกว่า 250,000 คนค่ะ
0: ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้เยาว์ก็คือเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงพม.ก็ได้ให้การดูแลทั้งตัวเด็กแล้วก็การเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บและมรณภาพโดยโรงพยาบาลมุกดาหารข่าวรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองสรุปผู้ประสบเหตุครั้งนี้มี22รายปัจจุบันพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร5รายส่งต่อรักษา4รายกลับบ้านแล้ว3รายและมรณภาพ10รายทั้งนี้โรงพยาบาลขอความร่วมมือจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเยี่ยมพระภิกษุครั้งละไม่เกิน2ท่านและเข้าเยี่ยมในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.เพื่อให้พระภิกษุที่ยังพักรักษาตัวได้รับการดูแลและพักฟื้นอย่างเต็มที่ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ลงพื้นที่เยี่ยมพระภิกษุที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อร่วมกับพม.จังหวัดในการอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือเยียวยาส่วนพระภิกษุที่มรณภาพที่ผ่านมานะคะพม.ก็ได้ประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาพร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนางสาวชนกยืนยันว่ากระทรวงพม.จะดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลัง
2: ในส่วนที่คมจ.เราหรือพม.เราช่วยเหลือได้เนี่ยเราช่วยเหลือพระที่มรณภาพเนี่ยอย่างเต็มกำลังคือทำทุกขั้นตอนครบทุกมิติอะค่ะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ ทางท่านพกจเนี่ยของมุกดาหารเนี่ยก็ติดตามนะคะแจ้งข่าวญาติให้ทราบในทุกลูกตอนนี้ก็ยังเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย5ลูกอยู่ได้ที่12รวมไปทั้งหมด7ลูกนะคะก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของพระภิกษุสงฆ์นะคะไม่อยากให้กังวลใจนะให้ภูมิใจว่าทางพม.เราไม่ได้ปล่อยมือจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์

0: ทย์ซึ่งวันนี้มาที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็ทางหมอครับที่ถูกส่งก็ได้รับการดูแลอย่างดี
1: ส่วนเด็กชายอายุ11ปีซึ่งเป็นคนพิการประเภทออทิสติกนั้นนะคะนางสาวชนกกล่าวว่าเด็กได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงพม.ค่ะเตรียมถอดบทเรียนจากกรณีนี้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าภาพถ่ายของเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กแล้วก็มีความผิดทางกฎหมาย
2: และสำหรับความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะวันนี้ทางตำรวจค่ะก็เตรียมประชุมชุดสืบสวนนะคะเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าเด็กเนี่ยขับรถได้อย่างไรนะคะพร้อมหารือร่วมกับทางพม.ในช่วงของบ่ายโมงวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยนะคะว่าในขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการสอบปากคำพยานแวดล้อมและก็คนใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าเด็กชายอายุ11ปีเนี่ยเคยขับรถมาก่อนหรือไม่แล้วมีใครเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กฝึกขับรถหรือไม่โดยตำรวจนะคะมีการตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งถนนสายหลักถนนสายรองจากบ้านของเด็กไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลที่ยายเนี่ยเคยขับรถไปส่งหลานเป็นประจำโดยวันนี้ค่ะก็จะเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานบอกว่ายายของเด็กเนี่ยเคยให้การเอาไว้ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังเตรียมของไปขายที่ตลาดแล้วก็เปิดประตูรถทิ้งไว้ค่ะหลานเนี่ยแอบขึ้นรถแล้วก็มีการล็อกประตูรถทันทีนะคะนำกุญแจรถจากผ้ากันเปื้อนของยายไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปค่ะทางนี้ตากับยายของเด็กยืนยันบอกว่าไม่เคยสอนให้หลานเนี่ยขับรถมาก่อนทั้งนี้นะคะตามกฎหมายไทยคือเด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ติดคุกค่ะแต่ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษได้อย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมหรือว่ากำหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติส่วนผู้ปกครองก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
1: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักถึงแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นเฝ้าระวังจากน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปโดยจากอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านเป็นมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนตกน้อยนะคะโดยจังหวัดตราดค่ะได้รับอิทธิพลจากพายุไมซักทำให้ฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วเรื่องนี้นายพิริยะจันทดิลกผู้ราชการจังหวัดตราดและคณะก็นำถุงยังชีพน้ำดื่มไข่ไก่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลสตอรวม72ครัวเรือนประกอบไปด้วยหมู่ที่7บ้านทุ่งกระบอกจำนวน14หลังคาเรือนหมู่ที่4บ้านวงพัฒนาจำนวน11หลังคาเรือนหมู่ที่9บ้านรื่นรมสามัคคีจำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่10บ้านตาพลายจำนวน37หลังคาเรือนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดค่ะปริมาณฝนนั้นลดลงแล้วแต่ว่ายังคงมีมวลน้ำจากอำเภอบ่อไร่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่อำเภอเขาสมิงโดยเฉพาะที่ตำบลสตอเพื่อรอการระบายลงสู่ทะเลจึงทำให้ปัจจุบันค่ะมีพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจำนวน4หมู่บ้านด้วยกันค่ะ
2: ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็มีการแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดนะคะให้มีการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่

0: 5-7 กรกฎาคมนี้แล้วก็ขอให้เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนค่ะหากเกิดเหตุก็ให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมเอาไว้แล้วค่ะ
1: มาดูข่าวปลอมที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างนะคะทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งนะคะว่าข้อมูลที่มีการแชร์ต่อกันนะคะว่าพายุมาเดือดนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่ 1-8 กรกฎาคมเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมค่ะโดยเรื่องนี้ยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะว่าพายุดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในระบบหากมีพายุเกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่จะเข้าประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย3วันสำหรับพายุโซนร้อนไมซักกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนโดยศูนย์กลางของพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะโดยอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนข้อมูลข่าวปลอมที่มีการแชร์ต่อกันนะคะขอให้ประชาชนอย่าได้แชร์หรือว่าอย่าได้ส่งต่อข่าวลือนี้แล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นค่ะ
0: วันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อวุฒิสภานะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
1: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
0: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: ชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: วัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธีนกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำกิจกรรมภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติไปแล้วนะครับส่วนวันนี้เราจะยังอยู่ในเรื่องของภาพพิมพ์อยู่แต่ชื่อเรื่องของวันนี้นะครับจะใหญ่กว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับภาพพิมพ์จากวัฒนธรรมต่างๆนะครับเพราะว่าในประเทศของเรานี้นะครับนอกเหนือจากมีวัฒนธรรมไทยแล้วนะครับยังมีวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากต่างประเทศด้วยรวมถึงผลงานศิลปะทุกอย่างเลยนะครับก็ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของต่างชาติด้วยนะครับเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับกิจกรรมแรกครูอาร์ตมีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เช่นเดิมนะครับมาดูกันว่าเป็นภาพอะไรแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในวันนี้อย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปที่ภาพที่1ครับภาพนี้นักเรียนเคยพบเคยเจอมั้ยครับเคยเห็นมั้ยครับอาจจะคุ้นเคยในการ์ตูนบ้างในภาพยนตร์นะครับหรือตามหอศิลป์ต่างๆหรือนักเรียนปลายทางอาจจะเคยเห็นในหนังสือเรียนใช่มั้ยครับภาพนี้นะครับเป็นผลงานของศิลปินต่างชาตินักเรียนคิดว่าชาติไหนครับประเทศอะไรครับ
2: ญ
1: ี่ปุ่นทำไมถึงคิดว่าเป็นญี่ปุ่นลูกเป็นคลื่นใช่ไหมลูกภาพนี้เป็นผลงานของศิลปินญี่ปุ่นนะครับคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคหรือว่าใช้อุปกรณ์ใดในการสร้างสรรค์ครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองเขียนในกระดานดีกว่านะครับลองเขียนในกระดานว่าภาพนี้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไหนลองคิดซิว่าศิลปินคนนี้ใช้วิธีการทำอย่างไรหรือว่าใช้อุปกรณ์ใดในการสร้างสรรค์ครับลองเดาดูก็ได้ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถเขียนใส่กระดาษหรือว่าจะยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางก็ได้นะครับลองวิเคราะห์ว่าภาพนี้นะครับผลงานของศิลปินญี่ปุ่นเนี่ยใช้วิธีการใดสร้างสรรค์ครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วชูขึ้นมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดลูกกลุ่มที่1ตอบแล้วกลุ่มที่1ตอบว่ามีอะไรบ้างลูกสีน้ำกระดาษใช้การวาดเส้นใช่ไหมครับกลุ่มอื่นๆล่ะครับกลุ่มคนโปรดตอบว่าสีและกระดาษรออีก3กลุ่มนะครับกลุ่มนี้ตอบว่ามีสีน้ำผู้การกระดาษคล้ายๆกันเลยนะครับ3กลุ่มนี้กลุ่มที่2เสร็จหรือยังลูกในระหว่างรอกลุ่มที่2ไปดูกลุ่มที่5นะครับชูขึ้นมาได้เลยครับยังไม่เสร็จควรรอสักครู่นึงนะครับกลุ่มที่2ลูกใช้ไม้ตอบก็ได้ครับใช้ไม้ตอบก็ได้ลูกใช้ไม้ตอบก็ได้ครับนักเรียนคนใดที่ยังสะกดไม่ถูกนะครับรบกวนครูปลายทางคอยดูด้วยนะครับว่านักเรียนสะกดถูกหรือไม่นะครับแก้ไขให้นักเรียนถูกต้องด้วยนะครับกลุ่มที่2หนูตอบว่าอะไรบ้างลูกช่วยกันตอบครับชูขึ้นมาเลยให้เพื่อนปลายทางดูครับมีสีน้ำผู้การแล้วก็กระดาษนะครับ4กลุ่มที่ตอบมาคล้ายๆกันเลยนะครับรอดูกลุ่มที่5สีน้ำผู้การกระดาษแล้วก็เส้นนะครับผู้การสะกดผิดนะลูกแก้ไขไหมการพอพานสระอูแล้วก็แม่เอกนะครับมาดูนะครับว่าภาพนี้จริงๆแล้วนะครับนักเรียนตอบถูกบางส่วนนะครับผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพนะครับไม่ได้วาดภาพนี้ไม่ได้เกิดจากการวาดโดยใช้ผู้การแต่เกิดจากการแกะไม้เป็นไม้ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใช้พวกสิวนะครับแกะให้เป็นร่องลงไปแล้วก็ใช้

0: สีหรือหมึกพิมพ์แล้วก็กดลงไปในกระดาษนะครับเรียกว่าการพิมพ์ภาพเทคนิคการพิมพ์ภาพแกะไม้นะครับเป็นศิลปินญี่ปุ่นนะครับนักเรียนปลายทางถ้าตอบถูกแสดงว่าเก่งมากเลยนะครับถ้าตอบผิดยังไม่เป็นไรนะครับภาพต่อมานะครับภาพนี้เป็นภาพไก่นะครับผลงานชิ้นนี้เป็นของศิลปินไทยนะครับของอาจารย์ประหยัดพงดำนะครับนักเรียนเห็นนอกจากไก่แล้วนะครับให้นักเรียนลองตอบว่าผลงานชิ้นนี้นะครับใช้เทคนิคใดในการสร้างสรรค์ครับไหนลองตอบดูสิครับจะตอบแบบเดิมหรือตอบแบบไหนก็ได้นะครับนักเรียนคิดว่าใช้เทคนิคใดในการสร้างสรรค์ครับศิลปินไทยท่านนี้นะครับอาจารย์ประหยัดพงดำก็มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับในวงการศิลปะไทยนะครับขอดูตัวอย่างหนึ่งคำตอบขอดูตัวอย่างหนึ่งกลุ่มก็ได้ลูกมาดูซิว่ากลุ่มไหนจะเสร็จก่อนนะครับกลุ่มไหนจะมีความคิดเร็วแล้วก็สามารถเขียนได้เร็วกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่เท่าไหร่ครับคนโปรดกลุ่มที่3ตอบว่ามีเทคนิคการไล่สีแล้วก็มีการใช้กระดาษใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนครับเก่งมากปรบมือให้กับความเร็วแล้วก็ความว่องไวนะครับส่วนคำตอบจะถูกหรือไม่มาดูเฉลยกันนะครับภาพนี้นะครับเป็นเทคนิคการพิมพ์ภาพเช่นเดิมนะครับไม่ได้เกิดจากการวาดแต่เกิดจากการพิมพ์ภาพโดยเทคนิคเดียวกับของญี่ปุ่นก็คือการแกะไม้นะครับใช้ไม้ในการแกะแล้วก็ลงสีลงหมึกแล้วก็พิมพ์ลงในกระดาษนะครับเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ของศิลปินไทยนะครับเนี่ยเฉลยนะครับแกะไม้โดยอุปกรณ์คือแผ่นไม้กระดาษแล้วก็ใช้หมึกพิมพ์ครับมาดูว่า3สิ่งที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการพิมพ์ภาพแบบญี่ปุ่นนะครับเหมือนกับภาพแรกที่กวนให้ชมนะครับภาพอย่างที่2ก็คือเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองนะครับและอย่างสุดท้ายได้รู้เทคนิคการพิมพ์ภาพแบบใหม่ๆนะครับเป็นเทคนิคใหม่ๆนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาที่กิจกรรมแรกนะครับควานมีเกรดศิลป์มาฝากนักเรียนนะครับมีความรู้มาฝากนะครับนักเรียนรู้จักการบันทึกภาพปลาไหมครับในสมัยก่อนไม่มีการถ่ายภาพใช่ไหมลูกไม่มีกล้องถ่ายภาพถ้าเราจะบันทึกภาพเรามีวิธีการบันทึกยังไงบ้างลูกวาดภาพใช่ไหมครับสมมติว่าครูอาร์ตจะวาดรูปนักเรียนจะวาดอย่างไรให้เหมือนเป๊ะส่วนสูงเท่ากันกับตัวจริงนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการยังไงลูกทำยังไงถึงจะวาดเหมือนแบบ 100% แบบเหมือนทั้งขนาดสัดส่วนนักเรียนคิดว่ามีวิธีการยังไงครับต้องร่างต้องวัดใช่ไหมครับซึ่งมันยากมากนะครับคนญี่ปุ่นก็เลยเกิดการพิมพ์ภาพนะครับเทคนิคนี้เรียกว่าเกียวตาคุนะครับเกียวตาคุหรือการพิมพ์ภาพปลานะครับจิตรกรหรือว่าศิลปินชาวญี่ปุ่นนะครับมีการเดินทางไปหาปลาตามทะเลนะครับแล้วก็เกิดอยากบันทึกรูปปลาขึ้นมาแต่ไม่มีกล้องถ่ายภาพแล้วก็ไม่อยากวาดภาพเขาก็เลยใช้วิธีการจับปลาขึ้นมาแล้วก็ทาหมึกแล้วก็พิมพ์ลงในกระดาษนะครับกลายเป็นภาพพิมพ์ปลานะครับภาพที่ได้ก็จะมีขนาดเท่ากับปลาตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ปลาขนาดจริงในการทับลงไปนะครับเรียกว่าเทคนิคการพิมพ์ภาพปลาแบบญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเกียวตาคุนะครับซึ่งเทคนิคนี้ใช้มาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่19นะครับจนปัจจุบันก็ยังมีการบันทึกภาพแบบนี้อยู่นะครับรวมถึงนอกจากปลาแล้วก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับที่ใช้แบบนี้แต่ข้อแม้หรือว่าที่ควรระมัดระวังก็คือต้องเป็นปลาที่เสียชีวิตแล้วนะครับถึงจะนำมาพิมพ์ได้เพราะถ้าเป็นปลาหรือว่าสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่มันเป็นยังไงลูกมันอาจจะดิ้นหรือว่าเป็นการทรมานสัตว์ก็ได้นะครับคนญี่ปุ่นก็เลยใช้ปลาที่เสียชีวิตแล้วนะครับในการทาหมึกและหมึกที่ใช้ก็คือหมึกธรรมชาตินะครับเป็นหมึกจากตัวหมึกที่อยู่ในทะเลจริงๆสีดำครับนำมาทาแล้วก็พิมพ์ลงในกระดาษก็จะได้ภาพพิมพ์ปลาแบบญี่ปุ่นหรือว่าเทคนิคเกียวตาคุนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการพิมพ์ภาพแบบญี่ปุ่นนะครับคำถามชวนคิดครับจากตัวอย่างภาพเดี๋ยวครูอาร์ตเปิดภาพให้ดูนะครับนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไรนะครับภาพแรกของอาจารย์ประหยัดพงดำนะครับรูปไก่นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไหมลูก
1: เกี่ยว
0: ไก่เป็นสัญลักษณ์ของการอะไรเอ่ยในสมัยก่อนที่จะมีนาฬิกาปลุกเด็กๆคิดว่าคนเราตื่นได้เพราะว่ามีไข่ขันใช่ไหมครับคนก็เลยตื่นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนใช่ไหมครับภาพปลาก็เป็นวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนหรือว่าไทยนะครับก็จะมีผูกพันกับปลาใช่ไหมครับแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพคลื่นนะครับเป็นคลื่นของประเทศอะไรเอ่ย
1: ญ
0: ี่ปุ่นเก่งมากครับมาดูนะครับ

0: ว่าวัฒนธรรมสามารถนำศิลปะได้อย่างไรนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดการปั้นหรือการประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากจะได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติแล้วก็ยังได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมด้วยนะครับอ่ะครูอามีคำถามนักเรียนคิดว่าท้องถิ่นของนักเรียนมีวัฒนธรรมใดบ้างครับท้องถิ่นของเราคือที่ไหนลูกตอนนี้ปัจจุบันที่เราอยู่คือจังหวัด
1: ประจวบ
0: คีรีขันธ์ใช่ไหมครับอำเภออะไรครับอำเภอหัวหินนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางอยู่ที่จังหวัดหรือว่าอำเภอใดบ้างครับให้เวลาตอบคำถามครูปลายทางได้เลยครับแต่ละคนก็จะมีภูมิภาคแตกต่างกันไปใช่ไหมครับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อก็อาจจะแตกต่างกันไปตามท้องที่นะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองยกตัวอย่างว่าในหัวหินหรือว่าในพื้นที่ของเราเนี้ยมีวัฒนธรรมใดบ้างครับยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ลูกไหนลองเขียนในกระดานช่วยกันคิดลูกมีวัฒนธรรมใดบ้างเป็นของท้องถิ่นตนเองหรือถ้านักเรียนไม่ทราบสามารถตอบเป็นวัฒนธรรมไทยก็ได้นะครับวัฒนธรรมไทยก็ได้ครับมีวัฒนธรรมอะไรเอ่ยตั้งแต่เราตื่นนอนมานะครับมีเพื่อนตอบแล้วกลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่4ตอบว่าสงกรานต์นะครับเก่งมากสงกรานต์เป็นประเพณีอย่างนึงของเอเชียนะครับนอกจากไทยก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันนะครับมีประเพณีสงกรานต์เก่งมากครับกลุ่มอื่นๆล่ะครับเมื่อกี้ได้ยินเพื่อนกระซิบอะไรเอ่ยวัฒนธรรมมีทั้งวัฒนธรรมที่จับต้องได้และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับกลุ่มที่5ตอบแล้วผีตาโขนนะครับผีตาโขนก็ถือเป็นเทศกาลประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเก่งมากมีใครจะตอบในหัวหินหรือเปล่าวันภาษาไทยใช่มั้ยลูกการใช้ภาษาใช่มั้ยครับภาษาก็เป็นอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมขอตัวอย่างอีก1กลุ่มกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ไหนลองชูคําตอบให้เพื่อนดูหน่อยลูกเขียนใหม่ได้ครับเอาใกล้ๆตัวเราก็ได้นะครับใกล้ๆตัวเราก็ได้ครับกลุ่มที่4ตอบเก่งมากครับตอบ3คำตอบแล้ววันลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยครับวันครูกลุ่มที่1เก่งมากวันครูก็คือการเคารพครูบาอาจารย์ใช่มั้ยครับมีกลุ่มไหนจะตอบอีกมั้ยครับการไหว้เก่งมากกลุ่มที่5ใช่มั้ยลูกกลุ่มที่3ใช่มั้ยครับเก่งมากครับการไหว้ปรบมือ1ครั้งประมือ2ครั้งแต่ละกลุ่มเก่งมากนะครับที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดล้วนเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยทั้งสิ้นเอาใกล้ๆเอาง่ายๆใกล้ๆตัวเราเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่3ตอบเมื่อกี้นะครับการไหว้ใช่มั้ยครับการไหว้ถือเป็นวัฒนธรรมไทยที่งดงามมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับการแต่งกายภาษาหรือความเชื่อก็ถือเป็น1ในวัฒนธรรมของไทยนะครับทีนี้วัฒนธรรมที่เรียนกล่าวมาล้วนเกี่ยวข้องกับงานศิลปะเกือบแทบทั้งสิ้นนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถตอบคำถามได้ว่าท้องถิ่นของตนเองมีวัฒนธรรมใดนะครับและสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่งานศิลปะได้นะครับมาดูการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติของไทยนะครับครูอาร์ตยกตัวอย่างมาแค่4อย่างนะครับจริงๆมีหลายด้านมากเลยนะครับมี4ด้านอะไรบ้างด้านอาหารการแต่งกายวิถีชีวิตแล้วก็เทศกาลประเพณีนะครับมาดูตัวอย่างที่ไทยได้รับจากต่างชาตินะครับอย่างแรกก่อนด้านอาหารนักเรียนรู้จักอาหารไทยอะไรบ้างครับเยอะมากมายเลยใช่ไหมครับส้มตำต้มยำต่างๆนะครับขนมไทยนักเรียนอาจจะเคยเรียนในวิชาการงานอาชีพหรือวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับขนมไทยนะครับเดิมทีเนี่ยของไทยมีแค่แป้งน้ำตาลกะทิใช่ไหมครับแต่มีขนมหลากหลายชนิดมากที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติตระกูลที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าทองทองหยิบทองหยอดฝอยทองนักเรียนคิดว่าเป็นของไทยแต่แรกเลยไหมครับได้รับมาใช่ไหมครับใช่ครับนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าขนมไทยบางชนิดได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาตินะครับโดยเฉพาะขนมที่มีการใช้แป้งนะครับหรือว่าน้ำตาลเยอะๆนะครับอาจจะได้รับอิทธิพลจากต่างชาตินะครับแกงมัสมั่นเคยรับประทานไหมลูกมัสมั่นไก่นะใครเคยรับประทานลูกอร่อยไหมครับ
1: อร่อย
0: เด็กๆคิดว่าแกงมัสมั่นเป็นของไทยแต่แรกเลยไหมครับอันนี้ได้รับมาจากของชวามาลายูนะครับเป็นอาหารของอิสลามมาก่อนนะครับก็คือใช้ไก่ในการทำนะครับก็จะมีความมันด้วยการใช้กะทินะครับอันนี้ก็ได้รับมาเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างด้านต่อมาด้านการแต่งกายนะครับชุดไทยหรือว่าชุดราชประแตนนะครับตัวอย่างเช่นโรงเรียนของเรานะครับมีชุดพิธีการใช่ไหมครับชุดพิธีการของเราก็ได้รับอิทธิพลจากต่างชาตินะครับเรียกว่าชุดราชประแตนนะครับ

0: มาจากคำว่าราชแพทเทิร์นนะครับได้จากตะวันตกเข้ามานะครับก็จะมีการร่วมสมัยเดิมทีเราอาจจะนุ่งโจงกระเบนนะครับทีนี้ก็มีการประยุกต์ด้วยการสวมเสื้อที่มันทันสมัยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการรับอิทธิพลจากต่างชาติเช่นเดียวกันด้านที่3นะครับด้านวิถีชีวิตนะครับการเป็นความเป็นอยู่ของเรานะครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเราทำกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้เรียกว่าด้านวิถีชีวิตนะครับตัวอย่างแรกการใช้ช้อนส้อมนะครับนักเรียนคิดว่าคนไทยสมัยก่อนกินข้าวด้วยอะไรลูกใช้อะไรกินข้าวเรียกว่าการเปิบด้วยมือใช่ไหมครับใช้มือแต่ด้วยการรับอิทธิพลจากต่างชาติก็เริ่มมีการใช้ช้อนแล้วก็ใช้ซ่อมด้วยนะครับการนับถือศาสนาด้วยนะครับนอกจากของประเทศไทยเราจะมีศาสนาพุทธแล้วนะครับยังมีความหลากหลายทางศาสนานะครับซึ่งนักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางนะครับอาจจะพบได้ว่าท้องถิ่นของตนเองอาจจะไม่ได้มีเฉพาะศาสนาพุทธใช่ไหมครับจากนอกจากศาสนาพุทธยังมีศาสนาอื่นๆเช่นห้องเรามีใครนับถือนอกจากศาสนาพุทธไหมครับมีฟาเซียหนึ่งคนแล้วก็มีด้านหลังใช่ไหมลูกฟาเซียนับถือศาสนาอะไรครับอิสลามด้านหลังล่ะครับศาสนาคริสต์นักเรียนเห็นไหมครับว่าตัวอย่างนะครับการใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากจะมีหนึ่งศาสนาแล้วยังอาจจะมีศาสนาอื่นด้วยเป็นการรับวัฒนธรรมนะครับรับศาสนามาแล้วก็เราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศเรานะครับที่มีการสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความหลากหลายนะครับด้านสุดท้ายด้านเทศกาลประเพณีนะครับตัวอย่างเช่นเทศกาลฮาโลวีนนักเรียนคิดว่าฮาโลวีนมาจากศาสนาใดครับ
1: คริ
0: สต์ใช่ไหมครับจากต่างชาตินะครับวัฒนธรรมของตะวันตกนะครับเทศกาลตรุษจีนนะครับมาจากประเทศ
1: จ
0: ีนนะครับไทยก็เช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลที่กวาดเล่ามานะครับมีอยู่4ด้านด้วยกันล้วนเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากต่างชาติและเกี่ยวข้องกับงานศิลปะแทบทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าศิลปะได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมด้วยนะครับโดยเฉพาะการทำภาพพิมพ์วันนี้นะครับก็จะมีการใช้วัฒนธรรมจากต่างชาติมาร่วมด้วยนะครับนักเรียนเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ
1: ไ
0: หนใครเคยไปพระบรมมหาราชวังไหมลูกที่กรุงเทพมีใครเคยไปไหมครับส่วนใหญ่นักเรียนอาจจะเคยเห็นตามข่าวตามทีวีตามโทรทัศน์ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนเคยพบเจอภาพนี้หรือว่าสถานที่แห่งนี้บ้างไหมครับถ้านักเรียนเคยเห็นนะครับนักเรียนจะรู้ว่าภาพนี้คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทใช่ไหมครับนักเรียนรู้จักคำว่าฝรั่งสวมชฎาไหมครับปราสาทหลังนี้นะครับหรือว่าพระที่นั่งหลังนี้นะครับได้ฉายาว่าฝรั่งสวมชฎาให้นักเรียนลองอธิบายสิครับว่าทำไมถึงเรียกว่าฝรั่งสวมชฎาลองเดาก็ได้ครับทำไมเขาถึงเรียกพระที่นั่งหลังนี้ว่าฝรั่งสวมชฎาคุณโปรดอยากตอบครับตอบได้เลยครับ
2: ตามความเข้าใจนะครับ
0: ครับ
2: ฝรั่งเข้าไปเยอะครับ
0: ฝรั่งเข้าไปเยอะปรบมือให้กับความกล้าแสดงออกของเพื่อนครับคนโปรดบอกว่ามีฝรั่งเข้าไปเยอะอันนี้ก็จริงนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีต่างชาติเข้ามาเที่ยวเยอะมากนะครับนอกจากฝรั่งก็มีชาติอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวกวาเฉลยให้ฟังสาเหตุที่เรียกว่าฝรั่งสวมชฎานะครับเพราะว่าตึกนี้นะครับเดิมทีเป็นตึกแบบทรงฝรั่งเลยนะครับหรือว่าต่างชาติเป็นตึกแถวนะครับเมื่อก่อนคนไทยจะสร้างบ้านเรือนด้วยการใช้ไม้ใช่ไหมลูกมีการสร้างบ้านเรือนไทยใช่ไหมครับมีการสร้างตึกเป็นลวดลายไทยนะครับมีหลังคาเป็นลายไทยเลยนะครับแต่อันนี้นะครับมีการก่อสร้างโดยเรียนแบบจากตะวันตกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการสวมชฎาเข้าไปหรือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยด้านบนหลังคานะครับก็คือเป็นหน้าจั่วขึ้นมานะครับก็เลยเรียกว่าฝรั่งสวมชฎาฝรั่งหมายถึงตึกของฝรั่งและชฎาหมายถึงศาลาของไทยนะครับนำมาประยุกต์หรือว่าออกแบบให้ร่วมสมัยนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับตะวันตกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการนำศิลปะตะวันตกเข้ามามีส่วนร่วมกับศิลปะไทยนะครับสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมกับสถาปัตยกรรมของไทยนะครับสวยไหมครับสวยนะครับถ้ามีโอกาสให้นักเรียนสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นพระที่นั่งที่สวยงามมากนะครับสถาปัตยกรรมนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาใดว่าอธิบายให้ฟังก่อนสถาปัตยกรรมหมายถึงสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าตึกอาคารนะครับนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดครับทั้ง3ภาพนี
1: ้
0: คริสต์ใช่ไหมครับมีใครตอบศาสนาอื่นไหมครับทุกคนตอบว่าศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับคำตอบที่ถูกคือผิดนะครับไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นะครับแต่เป็นของศาสนาพุทธนี่แหละครับภาพนี้เป็นวัดนะครับเป็นวัดของไทยแท้ๆนะครับอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับเรียกว่าวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับเป็นวัดไทยศาสนาพุทธแต่ว่าเรียนแบบศิลปกรรมแบบตะวันตก

นะครับก็คือสร้างอาคารเหมือนโบสถ์เลยเหมือนโบสถ์คริสต์แต่ว่าข้างในเป็นพระประธานนะครับแล้วก็มีการประดับกระจกสีแบบตะวันตกนะครับสาเหตุที่นักเรียนตอบว่าศาสนาคริสต์เพราะว่าคล้ายๆกับโบสถ์ของคริสต์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับแต่ว่าก็ยังมีส่วนถูกอยู่เพราะว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์นะครับแต่ภาพนี้คือวัดไทยนะครับทีนี้มาดูเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้กันดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นคาบครูอาร์ตให้เราดูภาพพิมพ์แกะไม้ใช่ไหมครับมาดูเทคนิคการทำภาพพิมพ์แกะไม้นะครับภาพพิมพ์แกะไม้นะครับก็คือการทำงานศิลปะรูปแบบหนึ่งด้วยการพิมพ์ภาพนะครับสัปดาห์ก่อนเราพิมพ์ด้วยใบไม้ใช่ไหมครับเป็นวัสดุธรรมชาติแต่การพิมพ์ภาพแกะไม้คือการนำแผ่นไม้เนื้ออ่อนนะครับแผ่นไม้สี่เหลี่ยมหรือรูปทรงใดก็แล้วแต่นะครับนำมีคมเช่นสิวนะครับในการเจาะแกะลวดลายให้เป็นร่องเข้าไปนะครับบริเวณร่องก็จะเป็นรูปนะครับแล้วก็นำหมึกหรือว่าสีนะครับทาด้วยลูกกลิ้งมือนะครับกลิ้งทาสีให้เรียบนะครับแล้วก็พิมพ์ทับลงไปในกระดาษหรือว่าแผ่นอื่นๆนะครับเราก็จะได้รูปออกมาส่วนที่เป็นรูปคือส่วนที่เราแกะออกไปนะครับภาพที่ออกมาก็คือจะตรงกับสิ่งที่เราแกะในแผ่นไม้นะครับมาดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำคือ1เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนอุปกรณ์สำหรับภาพพิมพ์แกะไม้ก็คือแผ่นไม้นะครับแล้วก็กระดาษสำหรับรองแม่พิมพ์ของเรานะครับ2ใช้สิวนะครับหรือว่าเหล็กแหลมแกะขูดเซาะให้เป็นแผ่นไม้ให้แผ่นไม้มีร่องเป็นลวดลายนะครับตัวอย่างเช่นในภาพนี้นะครับเขาก็จะมีการแกะให้เป็นส่วนสีดำนะครับส่วนสีดำคือที่มันลึกลงไปนะครับเป็นรูปใบไม้นะครับอย่างที่3ก็คือทาสีหรือว่าทาหมึกนะครับบริเวณที่เราจะพิมพ์นะครับทาบางๆนะครับเรียบๆแล้วก็พิมพ์ลงไปในกระดาษนะครับภาพที่ออกมาก็จะกลับด้านเหมือนเราส่องกระจกนะครับจะกลับด้านกับสิ่งที่เราแกะลงไปนะครับมันจะกลับด้านกันเมื่อกี้เรารู้จักวิธีการทำภาพพิมพ์แกะไม้ไปแล้วส่วนวันนี้ครูอาร์ตจะให้เราลองเทคนิคการพิมพ์แกะไม้แต่ถ้านักเรียนชั้นป.4จะแกะไม้ยากไหมลูกยากเพราะมันต้องมีของมีคมเช่นสิวใช่ไหมครับอันตรายวันนี้ครูอาร์ตก็เลยจะใช้วัสดุที่สามารถแทนไม้ได้ก็คือแผ่นโฟมนะครับใช้เทคนิคการพิมพ์แกะไม้แต่ใช้แผ่นโฟมแทนนะครับซึ่งวิธีการทำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูอาร์ตจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับนักเรียนพร้อมที่จะปฏิบัติชิ้นงานหรือยังครับพร้อมแล้วอยากจะทำผลงานแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับซึ่งอุปกรณ์วันนี้นะครับได้แก่แผ่นโฟมนะครับไม้สำหรับขูดนะครับแล้วก็สีโปสเตอร์สำหรับพิมพ์ภาพนะครับส่วนหัวข้อในวันนี้นะครับครูอาร์ตจะให้พวกเราทำเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองนะครับขั้นปฏิบัติกิจกรรมนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับจะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับแล้วก็ระวังนะครับให้ระมัดระวังการใช้สีโปสเตอร์นะครับเพราะว่าอาจจะเลอะเสื้อผ้าได้เช่นเดิมนะครับให้เตรียมผ้ากันเปื้อนหรือว่าเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ป้องกันสีเลอะนะครับแล้วก็จัดเตรียมกระดาษให้พร้อมนะครับตีกรอบไว้รอเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ชมก่อนเมื่อสาธิตเสร็จแล้วนะครับเราจะมาสรุปบทเรียนอีกครั้งนึงนะครับไปชมการสาธิตได้เลยครับอุปกรณ์สำหรับการทำภาพพิมพ์ในวันนี้นะครับเราจะใช้แผ่นโฟมนะครับเป็นแผ่นกล่องข้าวก็ได้นะครับที่ไม่ใช้แล้วนะครับเป็นโฟมพลาสติกหรือถ้านักเรียนปลายทางไม่มีสามารถใช้แผ่นฟองน้ำก็ได้นะครับที่สามารถแกะเป็นลวดลายได้นะครับเราจะใช้เทคนิคลอกเรียนแบบการทำภาพพิมพ์แกะไม้นะครับแผ่นโฟมนะครับกระดาษหรือว่าแผ่นรองรับนะครับเราจะใช้กระดาษที่มีความหนาหน่อยนะครับหากไม่มีใช้สมุดวาดเขียนหรือว่ากระดาษ A4 ก็ได้นะครับส่วนสีที่ใช้ในวันนี้เราจะใช้สีโปสเตอร์นะครับผสมไว้แล้วเรียบร้อยแต่สีโปสเตอร์นะครับเราจะผสมน้ำในปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับอย่าใส่น้ำเยอะเพราะว่ามันจะระบายไม่ติดแผ่นโฟมของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเราจะใช้ไม้หรือว่าอุปกรณ์สำหรับขูดขีดลวดลายนะครับวันนี้ครูอาจะใช้เป็นไม้เสนียดนะครับเป็นเครื่องมือปั้นอย่างหนึ่งนะครับเอาไว้สำหรับขูดขีดลวดลายนะครับวิธีการทำนะครับเราจะใช้แผ่นโฟมขึ้นมาก่อนนะครับใช้แผ่นที่เป็นด้านเรียบนะครับแผ่นโฟมที่ครูอาเตรียมมามี2ด้านนะครับด้านที่เป็นขรุขระกับด้านเรียบครูอาจะใช้แผ่นที่เป็นด้านเรียบนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองนะครับครูอาตอนนี้อยู่ที่หัวหินนะครับครูอาจะใช้วัฒนธรรมหรือว่าเป็นของขึ้นชื่อหัวหินนะครับก็คือทะเลนะครับนักเรียนปลายทางสามารถวาดเป็นหัวข้อที่ใกล้เคียงนี้ก็ได้นะครับคุณครูปลายทางสามารถดัดแปลงหัวข้อได้นะครับขั้นตอนการวาดภาพนะครับในการเริ่มต้นครูว่าจะใช้ดินสอนะครับในการร่างภาพก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดลงไปแรงนะครับเดี๋ยวโฟมของเราจะขาดได้เราจะเริ่มร่างภาพเป็นขอบฟ้าก่อนนะครับใช้ความรู้เดิมที่เราเคยเรียนไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของการจัดระยะหรือว่าเรื่องของการวัดสัดส่วน

ของกระดาษนะครับขวาวาดภาพเส้นขอบฟ้านะครับแบ่งท้องฟ้ากับผืนน้ำนะครับจากนั้นขวาจะร่างภูเขานะครับไปก่อนนะครับแล้วก็ที่ทะเลหัวหินจะมีต้นมะพร้าวนะครับขวาก็จะวาดต้นมะพร้าวขึ้นมานะครับ

เด็กๆสามารถดัดแปลงเป็นภาพอื่นๆก็ได้นะครับของขึ้นชื่อหัวหินมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวสับปะรดนะครับหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าภาพพิมพ์แกะโฟมหรือว่าแกะไม้ของเรานะครับเวลาพิมพ์ลงไปแล้วมันจะกลับด้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวาดให้คำนึงว่ามันจะต้องกลับด้านกันนะครับเวลาพิมพ์ออกมามันจะสลับด้านจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะครับต้นมะพร้าวแล้วก็ที่ทะเลหัวหินนะครับจะมีโขดหินเยอะมากเราก็จะวาดก้อนหินลงไปนะครับมีโขดหินนะครับตัวอย่างคร่าวๆนะครับมีพุ่มไม้นะครับแล้วก็คลื่นน้ำอันนี้สาธิตการร่างภาพแบบง่ายๆนะครับจากนั้นเราจะมาแกะกันนะครับด้วยวิธีการขูดลงไปนะครับทั้งนี้เด็กๆต้องระมัดระวังในการขูดหรือว่าเจาะลงไปให้เป็นร่องนะครับเราจะไม่ให้ร่องทะลุลงไปนะครับแต่จะให้ร่องมีความลึกเพื่อที่จะไม่ให้สีลงไปในร่องนะครับเราจะใช้วัสดุแหลมคมแหลมไม่ต้องคมก็ได้นะครับแหลมแล้วก็อาจจะเป็นดินสอหรือด้ามของผู้การก็ได้นะครับด้ามผู้การด้ามดินสอหรือจะเป็นปลายปากกาที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับหรือจะใช้ไม้แบบกูอาร์ก็ได้นะครับเป็นไม้ที่เป็นเครื่องมือปั้นนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูทีละอุปกรณ์นะครับลองใช้จากดินสอก่อนนะครับแล้วก็จะกดลงไปนะครับให้ทะลุขออภัยครับไม่ต้องทะลุนะครับให้เป็นร่องลึกลงไปนะครับเมื่อสัมผัสดูแล้วนะครับมันจะเป็นร่องลงไปนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ปลายของดินสอนะครับแต่ถ้าเรียนคิดว่ามันยังไม่เป็นร่องลงไปเราอาจจะใช้ไม้เสนียดนะครับเป็นเครื่องมือปั้นครูจะทดลองวาดลงไปนะครับสาเหตุที่เราทำเป็นร่องเพราะว่าเวลาพิมพ์ลงไปนะครับส่วนที่เป็นร่องมันจะเป็นรูปภาพนะครับแล้วส่วนที่ไม่เป็นร่องมันก็จะติดสีนะครับเจาะลงไปเลยครับให้เป็นร่องลงไปเด็กๆสามารถช่วยกันทำก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการแกะนะครับวันนี้ครูอาร์ตมีตัวอย่างที่แกะเสร็จแล้วมาให้นักเรียนชมนะครับแต่ครูอาร์ตทดลองระบายสีลงไปแล้วนะครับอันนี้ตัวอย่างของการแกะลงไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นร่องลงไปแบบนี้นะครับให้นักเรียนสัมผัสดูก็ได้นะครับว่าเป็นร่องลึกลงไปหรือยังนะครับหลังจากที่เราได้แกะลงไปแล้วนะครับเราจะมาระบายสีกันนะครับขั้นตอนการระบายสีนะครับมี2วิธีด้วยกันนะครับแรกคือเราจะระบายตามความเป็นจริงนะครับเช่นท้องฟ้าอาจจะเป็นสีฟ้าภูเขาสีเขียวหรือว่าน้ำสีฟ้าก็ได้วิธีที่2ก็คือระบายแบบไล่สีทับไปเลยนะครับทับไปทั้งหมดเลยไม่ต้องเว้นตามรูปภาพก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสาธิตการระบายแบบไล่สีลงไปเลยนะครับเราจะใช้สีโปสเตอร์นะครับให้นักเรียนคนสีโปสเตอร์นะครับให้เข้มข้นนะครับอย่าให้เหลวเกินไปนะครับเทคนิคการระบายโฟมนะครับมันจะไม่ค่อยติดเพราะฉะนั้นเราจะระบายซ้ำนะครับระบายแบบเรียบๆนะครับพยายามอย่าให้สีเข้าไปในร่องนะครับระบายแบบเรียบๆเบาๆนะครับพยายามอย่าให้สีลงไปในร่องพอถ้านักเรียนระบายสีลงไปในร่องแล้วนะครับเวลาพิมพ์ออกมามันจะไม่เกิดเป็นเส้นที่เราเจาะในตอนแรกนะครับถ้านักเรียนจะไล่สีก็ให้ล้างผู้การให้สะอาดแล้วก็จุ่มสีที่2มาระบายต่อกันได้เลยครับจุ่มสีที่3ก็ให้ล้างผู้การให้สะอาดก่อนแล้วก็จุ่มสีที่3นะครับ

จากนั้นนะครับให้เรารีบพิมพ์ลงไปนะครับก่อนที่สีจะแห้งพอถ้าสีแห้งแล้วมันจะพิมพ์ไม่ติดนะครับวิธีการพิมพ์คือเราจะกลับด้านนะครับวางให้ตรงนะครับ

แล้วเราก็จะใช้ปลายนิ้วมือค่อยๆกดลงไปนะครับลูดออกไปให้ติดกับกระดาษนะครับนับในใจ1 2 3แล้วก็ค่อยๆเอาขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ลวดลายออกมานะครับเป็นภาพพิมพ์แกะโฟมนะครับเทคนิคการพิมพ์แบบแกะไม้นะครับนักเรียนศาสตร์สังเกตได้ว่าภาพมันจะกลับด้านกันนะครับที่เราวาดไว้ในตอนแรกกับสิ่งที่เราพิมพ์ออกมานะครับมันจะกลับด้านกันนะครับอันนี้เป็นวิธีการระบายสีแบบไล่สีนะครับแต่ถ้านักเรียนจะระบายแบบตามความเป็นจริงก็ได้นะครับเช่นตัวอย่างภาพนะครับอันนี้คือระบายตามความเป็นจริงคือระบายสีท้องฟ้าสีภูเขาสีน้ำทะเลนะครับสีต้นไม้ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับทำผลงานไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับคอยแนะนำแล้วก็คอยกำชับเรื่องการแกะโฟมด้วยนะครับพยายามอย่าให้โฟมขาดหรือว่าโฟมทะลุนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ

หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับรบกวนครูปลายทางเช่นเดิมนะครับเก็บผลงานนักเรียนนะครับหรือว่าจะให้นักเรียนที่ทำไม่เสร็จไปทำต่อที่บ้านก็ได้นะครับถ้าใครทำผลงานเสร็จแล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแล้วก็ใครที่จะส่งมาให้ครูอาร์ตรับชมก็สามารถส่งมาได้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้นักเรียนต้นทางออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูนะครับเพื่อนๆต้นทางครับขอตัวแทน1คนเชิญเลยลูกกลุ่มละ1คนลูกให้นักเรียนปลายทางรับชมร่วมกันครับมั่นใจในผลงานตนเองนะครับยังไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยทำต่อนะครับชูสูงๆเอางี้ดีกว่า

0: ชื่อผลงานในใจเดี๋ยวครูอาจจะให้บอกชื่อผลงานตั้งชื่อผลงานได้เลยนะครับอีกหนึ่งคนลูกกลุ่มไหนยังไม่ออกมาเอ่ยมาเลยลูกเป็นตัวแทนจริงๆยังมีหลายคนที่ผลงานสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวครูอาจะให้เพื่อนๆปลายทางรับชมนะครับขอไม้หนึ่งตัวลูกขอไม้หนึ่งตัวอ๋อนี่ได้แล้วโอเคขอบคุณครับคนที่หนึ่งคิดชื่อผลงานนะตั้งชื่อผลงานหัวข้อของเราก็คือของดีหัวหินใช่ไหมครับหรือว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองชื่อผลงานคือ
1: สายรุ้งสงกรานต์ค่ะ
0: สายรุ้งสงกรานต์เป็นประเพณีสงกรานต์นะครับสวยงามมากครับไล่สีด้วยนะครับคนต่อมาคนโปรดครับ
2: ทะเลงามตา
0: ทะเลงามตาของดีหัวหินมากครับตั้งชื่อได้ตั้งสรรด้วยมีการทำสองชิ้นด้วยนะครับแกะพิมพ์แกะชิ้นเดียวแต่ว่าแม่พิมพ์ของเราสามารถนำไปพิมพ์ต่อได้หลายชิ้นนะครับอันนี้มี2ชิ้นนะครับสวยงามไม่แพ้กันเลยชิ้นที่2จะดีกว่าใช่ไหมลูกเพราะว่ามีการปรับปรุงแล้วนะครับฟาเซียครับชื่อผลงาน
3: ทะเลแสนสวย
0: ทะเลแสนสวยลายสีสวยมากนะครับแดงส้มเขียวแดงเหลืองเขียวนัทธิดาครับ
4: ทะเลประจำทั้งจังหวัดค่ะ
0: ทะเลประจำจังหวัดมะนาวหรือเปล่าลูกใช่ไหมหรือทะเลหัวหินสวยมากนะครับนักเรียนปลายทางดูผลงานความละเอียดของเพื่อนนะครับมีการแกะลวดลายได้สวยมากแล้วก็ระบายสีตรงตามช่องเลยนะครับอันนี้สวยมากครับแล้วคนสุดท้ายสวยไม่แพ้กันเลยครับชื่อผลงานลูก
5: ทะเลที่สวยที่สุดในโลก
0: ทะเลที่สวยที่สุดในโลกก็คือหัวหินใช่ไหมครับสวยมากปรบมือให้เพื่อนๆต้นทางนะครับสวยมากเดี๋ยวควานให้รางวัลตอนหมดคาบนะครับเชิญนั่งที่ลูกขอบใจมากนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับผลงานสวยงามเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยรบกวนคุณครูปลายทางนะครับหลังจากที่นักเรียนทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนอกจากเราจะสนุกกับการทำกิจกรรมภาพพิมพ์ไปแล้วนะครับเรามาสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้กันนะครับเด็กๆครับเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนักเรียนมีความรู้เรื่องอะไรบ้างวันนี้ครับได้ความรู้เรื่องอะไรเอ่ยเบลเล่ตอบเลยลูกได้ความรู้เรื่องตอบได้เลยครับเดี๋ยวคุณครูอาร์ตจะขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับลองช่วยกันตอบว่าวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับเบลเล่ครับ
6: วัฒนธรรมครับ
0: วัฒนธรรมเก่งมากปรบมือให้เบลเล่ครับสุดยอดขออีกหนึ่งคนเชิญลูกได้ความรู้เรื่องอะไรครับเพื่อนเพื่อนปลายทางอย่าลืมตอบคำถามวันนี้ด้วยนะครับว่านักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับ
7: การแกะสลักค่ะ
0: การแกะสลักเรียกว่าการแกะโฟมนะครับเก่งมากครับเมื่อกี้คนโปรดยกมือใช่ไหมลูกอยากตอบไหมลูกได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเพื่อนๆปลายทางคอยฟังคำตอบของเพื่อนนะครับว่าคิดเหมือนเราหรือเปล่าครับ
8: การพิมพ์ภาพครับ
0: การพิมพ์ภาพเก่งมากครับตรงตามหัวข้อวันนี้เลยนะครับวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับภาพพิมพ์ใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านอกจากภาพพิมพ์นะครับยังรวมถึงงานศิลปะอีกประเภทต่างๆอีกนะครับทั้งจิตรกรรมภาพวาดนะครับงานปั้นก็ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลหรือว่าวัฒนธรรมจากต่างชาตินะครับโดยเฉพาะวันนี้ครูอาร์ตก็ได้รับอิทธิพลจากการแกะไม้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับนำมาให้นักเรียนลองใช้โฟมในการแกะนะครับก่อนจากไปวันนี้นะครับครูอาร์ตมีคติสอนศิลปินนะครับศิลปินวันนี้นะครับเป็นอาจารย์ศิลป์พิลาศีนะครับหรือว่าศาสตราจารย์ศิลป์พิลาศีบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับอาจารย์ให้ข้อคิดไว้ว่าชาวนาปลูกข้าวให้เรากินนะครับทำแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตฉะไหนเล่าจึงจะไม่เนรมิตสิ่งซึ่งยกจิตใจให้สูงสมกับที่เราเกิดมาแล้วโดยไม่เปลืองเนื้อที่ของแผ่นดินโลกนะครับอันนี้อาจารย์ให้ข้อคิดว่าเราทุกคนนะครับเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็ควรจะสร้างสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินหรือว่าบ้านเกิดของเรานะครับหัวข้อวันนี้ก็คือเราจะได้เห็นว่าบ้านเราหรือว่าท้องถิ่นของเรามีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีงานศิลปะอันล้ำค่านะครับบทเรียนในครั้งหน้านะครับเราจะเรียนเรื่องภาพวาดสื่ออารมณ์นะครับเป็นบทเรียนเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบงานที่2นะครับเรื่องอารมณ์วันนี้ของฉันนะครับรวมถึงอุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดินสอแล้วก็สีไม้นะครับรบกวนครูปลายทางดาวน์โหลดใบงานไว้รอเลยนะครับและเราจะกลับมาสนุกกับบทเรียนในครั้งหน้านะครับวันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมดีๆแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ความสนุกจบไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับ

ีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซงตีโป้งตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: call me Teacher Ann. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you doing?
1: I'm doing well.
0: All right, I'm glad to hear that. I'm so well too. Thank you. So now look at our topic for today. For our topic for today is What I Learned 1. What I Learned 1. นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือ What I Learned 1. เด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าบทเรียนของวันนี้เนี่ยนะครับเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบอกขวัญสิลูกดังๆลูกใกล้ถูกแล้วเมื่อกี้ใครพูดอะไรเราพูดลูกใช้มาอยู่แค่ use microphone
2: วิชาครับ
0: very good เก่งมากครับเราไปเพื่อนหน่อยลูกที่ can take a seat นะครับบทเรียนนะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับวิชานั่นเองเก่งมากนะครับซึ่งคำว่า learn นะครับเด็กๆอ่านออกเสียงนะครับ learn แปลว่าอะไรครับเรียนนะฮะเรียนรู้นั่นเองนะครับ learn ว่าเรียนรู้นะครับทีนี้ before we start our lesson let's have a look at the classroom objective okay number one after the end of the class the students should be able to pronounce and understand the words andsentences about the subject in English. Number two, the students should be able to write the words about the subject. And then, finally, the students should be able to have a conversation about subject. มีการสนทนากันด้วยหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วนั่นเองนะครับเอาละทีนี้Before we have conversation, let's have a look at the vocabulary. นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนเอาละอย่างที่เบลลี่บอกเมื่อสักครู่ว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษเด็กๆพอทราบวิชาอะไรบ้างเอ่ยไหนลองบอกครูอันสิวิชาที่เราคุ้นเคยกันดีเลยคือวิชาอะไรลูก
3: ภาษาไทย
0: and then วิชาอะไรอีกคณิตศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์แล้วของครูอันนะลูกอะไรนะ
3: อ
0: ังกฤษโอเคคิดว่าไม่ได้ตอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วครูอันแอบน้อยใจอยู่นะโอเคเอาละเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษกันนะครับว่าวิชาต่างๆที่นักเรียนได้พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร Let's have a look at the first subject look at the picture could you please tell me what the subject is itลองบอกผู้อ่านสิครับว่านี่มันเป็นวิชาอะไรเอ่ยรู้ได้ไง How do you know this is Thai subject นักเรียนรู้ไงรู้ว่าเป็นวิชาภาษาไทย Okay you can see these Thai alphabets right ตัวอักษรภาษาไทยเยอะเลยนะครับนะก็แสดงว่าวิชานี้เป็นวิชาภาษาไทยนั่นเองนะครับเราสามารถเรียกได้ว่าไทยเราสามารถพูดได้เลยว่าไทยหรือว่าใส่ language ไปหน่อยก็ได้เป็น Thai language นะครับ Thai language ก็ได้หรือว่านักเรียนจะพูดว่าไทยก็ได้นะครับ Who likes to study Thai ใครชอบเรียนวิชาภาษาไทยบ้าง Raise your hand Okay good How many alphabets in Thai มีตัวอักษรไทยกี่ตัวพยัญชนะตัวอักษรไทย Yes 44, right? And then next. วิชาอะไรลูกทีนี้บอกขวัญว่ารู้ได้ไง How do you know this time? Yes, we have the English alphabet, right? มีตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคนะครับในวิชาภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า English.นะหรือนักเรียนจะพูดว่า English language ก็ได้นะครับหรือจะพูดว่า English เราก็ได้นะครับโอเค Can you please pronounce again English
3: English
0: Who likes to study English 10 คะแนน

0: Okay. You all guys love to learn English, right? Because you will get 10 points, right? You love the scores. You don't love subject, I know, but you love the scores, right? นักเรียนไม่ได้ชอบวิชาภาษาอังกฤษแต่นักเรียนชอบคะแนนใช่ป่ะไม่ใช่นะโอเค you can learn English because English is useful for you นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นวิชาที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่ามีประโยชน์อย่างไรnextนี่ what the subject is it อะไรลูกคณิตศาสตร์นะครับเราสามารถพูดได้ว่า math นะครับทีนี้วันนี้นะครับคุณครูอันขออนุญาตเสนอคำว่า math นะครับเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะเห็นว่า math เติม s ด้วยซึ่งถ้าเติม s เมื่อไหร่จะเป็นแบบอังกฤษนะครับหรือ British style แต่ในที่นี้คุณครูอันขอนำเสนอแบบอเมริกันนะครับที่ไม่เติม s แต่สามารถใช้ได้เหมือนกันเอาล่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูอีกครั้งหนึ่งMath. Okay, very good. Next. Okay, Bailey, could you please, what the subject is it? Can you use the microphone?
1: Scientist.
0: Again, please.
1: Scientist,
0: very good. Bailey ตอบว่า scientist. นะครับ ทีนี้มีใครอยากจะโต้แย้งไหมว่ามันไม่ใช่ scientist? ภูมิกิจ
2: Science,
0: okay, very good. Sit down. ทีนี้นะครับเมื่อสักครู่เบลเล่บอกว่า scientist ไม่ผิดแต่ scientist แปลว่านักอะไรลูกนักวิทยาศาสตร์แต่ในที่นี้คุณครูกำลังเสนอคำว่าวิชาอยู่นะครับซึ่งคำว่าวิชาภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยภูมิกิจตอบถูกแล้วก็คือ science นั่นเองนะครับคำว่า science เด็กๆอ่านคุณลูก
3: science
0: นะครับเราต้องเรียน science ก่อนถึงจะไปเป็น scientist อย่างที่เบลเล่บอกนะครับก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ Who likes to learn science? Okay, why do you like it? ทำไมถึงชอบลูก Okay, you love to explore something, right? นักเรียนชอบอะไรลูกสำรวจบางอย่างใช่ไหมลูก someone loves to explore something นะครับมีบางคนชอบการสำรวจนะครับทีนี้เด็กๆปลายทางล่ะครับชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไหมเอ่ยนะครับทีนี้นักเรียนสามารถบอกเหตุผลครูปลายทางได้เลยครับว่าทำไมถึงชอบเรียนวิชาเหล่านี้นะครับโอเคต่อไป next what subject is itอะไรลูกวิชานี้เป็นวิชา social studies นะฮะ social study ก็คือวิชาสังคมนั่นเองวิชาสังคมนั่นเองนะครับ what why you laughing ฮะ what's wrongWhy are you laughing? Ben, Pumkit, what's wrong? What's wrong, Bele? Huh? Pumkit, why are you laughing? His eyes, why? Who? This one? This one? This one?Why? What's wrong? Okay, don't worry. There's nothing wrong. วิชานี้เป็นวิชาสังคมนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า social studies.แปลว่าวิชาสังคมนั่นเอง Do you love social studies? Okay. Why do you love social studies? Can you give me the reason please? บอกคุณครูบอกเหตุผลครูหน่อยลูกว่าทำไมชอบวิชาสังคมอินไทยก็ได้อ่ะ
2: ได้การภาษ
0: าอ่ามีกิจกรรมเยอะ There's a lot of activities that you can do right นะฮะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเยอะเลยใช่ไหมลูกล่าสุดเนี่ยไปทำอะไรมา
2: ได้ไปปฏิบัติธรรมคร
0: ับไปไหนนะ
2: ไป
0: อ๋อไปลงสถานที่แล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาใช่ไหมลูกโอเค nextOkay. Can you guess what subject is it?
2: Music.
0: Ah, you just laugh at its eye, right? Don't worry, because it's the cat tunes. วิชานี้นะครับคือดนตรีนั่นเองเด็กๆอ่านของลูก Music.
2: Music.
0: Music.
2: Music.
0: Who likes to learn music?Okay, so Ton now you love music, right? So that means you have to. I mean that you can sing song or you can dance, right? ร้องเพลงได้เต้นได้ใช่ไหมลูก Okay, I think you have to show something that you can do, like sing song or dance. เดี๋ยวต้นหนาวเนี่ยน่าจะต้องมาร้องเพลงแล้วก็เต้นให้เพื่อนดูหน่อยเขาบอกว่าHe said that he loves too much about music. เขาชอบมากเลย He loves too much about music, right? So that means you can sing or you can dance. By the way, นั่นหมายความว่าต้นน้ำเนี่ยสามารถเต้นได้ร้องเพลงได้ Okay. I think you are so lively today. I don't know why. Someone laughing. Okay.I'm glad to hear that you're laughing. Okay, don't worry. คุณดีใจที่เธอหัวเราะมากเลย Because you are happy today. Next. Can you guess what, take a look at the picture. Can you guess what the subject is it? What? ผมเกตOkay, louder.Again, please.
1: Artist.
0: Artist. Very good. Okay. Who else? แต่ใครบอกว่ามันไม่ใช่ artist. ตอนนี้เราเรียนวิชาอยู่มันต้องพูดอีกคำหนึ่ง Okay, Bailey.
1: Art.
0: Art. Very good. นะครับนั่งลงเมื่อสักครู่ภูมิกิจบอกว่า artist. Artist เป็นอาชีพหนึ่งนะครับแปลว่าอะไรลูก artist? นะครับก็คือนักวาดภาพนั่นเองหรือศิลปินในการวาดภาพนั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะเรียนวิชาศิลปะเราสามารถพูดได้ว่า art
2: art
0: art
2: art
0: art แปลว่าศิลปะนั่นเอง Who likes to learn art Yes you love drawing right okay by the way I love art too butI cannot draw beautifully. คุณครูชอบศิลปะเหมือนกันแต่คุณครูวาดรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะโอเคนะโอเค let's move on to next slide. Now you can see as the picture you can see what just like they are playing something right. เขากำลังเล่นอะไรอยู่สักอย่างนึงนะครับอ่ะลองบอกครูอันสิลูกว่าวิชานี้เป็นวิชาอะไรครับพละศึกษาอ้าวเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไงเอ่ยภูมิกิจ louder you can sit okay
1: PE
0: PE very good นะครับ okay you can have a seatทีนี้ก่อนที่เราจะไป PE โอเค PE นะครับแต่ PE เนี่ยมันเป็นตัวย่อของคำหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำเต็มของ PE กันเด็กๆฟังก่อนลูก PE ย่อมาจาก physical
2: education
0: physical louder please physical
2: education

0: Education.
1: Physical education.
0: แปลว่าวิชาพละศึกษานั่นเองนะครับแต่มันยาวเกินไปเราสามารถย่อได้นะครับเป็น PE นั่นเองนะครับWho loves to learn PE? Okay. Most of you love all the subjects that I presented before. นะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยชอบเรียนทุกวิชาเลยเท่าที่ครูสังเกตยกเว้นภาษาอังกฤษใช่ไหม
2: ใช่
0: ใช่ไหมลูกเป็นนี่ยกมือก่อนเลยว่าใช่ครับ ใช่เปล่าลูก you don't want to learn about English right oh you like English very good next ทีนี้เมื่อสักครู่เราเรียนวิชาไปแล้วนี่เรามาดูกิจกรรมบ้างนะครับกิจกรรมที่คุณครูจะนำเสนอวันนี้คืออะไรลูกลองบอกครูอ่านสิ
2: ล
0: ู
2: กเสือ
0: ลูกเสือนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า boy scoutsBoy Scouts.
2: Boy Scouts.
0: Boy Scouts. ก็คือกิจกรรมลูกเสือนั่นเองครับ Who likes to learn Boy Scouts? นักเรียนไม่จำเป็นต้องยกทุกวิชาลูกถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรมีใครชอบบ้างครูถามว่ามีใครชอบก็ต้องยกมือโอเคนะครับเยอะเลยเอาละเมื่อสักครู่เราได้เรียนคำศัพท์วิชาต่างๆไปแล้วทีนี้ฟังเดี๋ยวเรามาลื้อฟื้นความจำกันหน่อยนะครับว่าเราได้จำคำศัพท์ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมากน้อยเพียงใดนะครับโดยให้นักเรียนนำอันนะครับที่1เรื่อง subject ขึ้นมาHave you found it? เด็กๆเจอยังลูกเจอเป็นงานครับโอเค It's on page 49 It's on page 49อยู่ในหน้าที่อะไรลูก19เดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าทำยังไงนะเขาบอกว่า look at the picture and write down the answers look at the picture and write down the answersให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็เติมคำศัพท์ลงไปใต้รูปภาพให้เรียบร้อยดูข้อหนึ่งก่อนลูกในใบงานของนักเรียนอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับวิชาอะไรเอ่ย Don't tell me just write Don't tell me Number 2 look at the picture Number 3 Okay let's move to number 4Yes, look at the picture. 5 and number 6. Okay, let's move on. Number 7. There are many instruments, right? So, can you guess what the subject it is? And then finally, number 8. It seems like they're trying something or exploring something in the lab, right? So can you guess what the subject is it? Okay, I will give you time to do this activity. เดี๋ยวครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้สักครู่ครับ Okay, I'm sorry to tell you something. Please, after you write down the vocabulary, don't forget to color the picture.อย่าลืมระบายสีด้วยนะครับเด็กๆปลายทางครับกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับนำคำศัพท์มาเติมใต้ภาพให้ถูกต้องและหลังจากนั้นอย่าลืมครับ color the picture ก็คือระบายสีด้วยนะครับโอเค let's start

0: หมดเวลา Time's up everybody please come back น้ำหนาว please settle down okay don't move now look at our screen เดี๋ยวมามองจอนิดนึงลูก it's time to check the answers เดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะตรวจคำตอบกันแล้วเด็กๆปลายทาง have you finished okay if you finish let's have check the answers for this activity นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบในกิจกรรมนี้กันเลยนะครับโอเค are you ready guys don't worry about coloring the pictures นะฮะ if you haven't finished about color don't worry นะครับเด็กๆถ้านักเรียนไม่ยังไม่ระบายสีไม่เป็นไรลูกอย่ากังวลก่อนกลับมาเฉลยคำตอบนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไประบายสีตอนคาบว่างก็ได้นะครับโอเค look at the first one look at the picture can you guess please what subject is it use the microphone who can answer เดี๋ยวนี้เราจะมาเก็บคะแนนเป็นกลุ่มถ้ากลุ่มไหนช่วยตอบก็เอาไปข้อละ5คะแนนโอเคภูมิกิจ first what's number one what's the answer number one
1: art
0: artYes, it's good, very good. Okay, proper. Okay. Group number three, you have 5 points right now. มี5คะแนนแล้วต่อไป next.

Number two, which group will answer this picture? กลุ่มไหนจะเฉลยข้อ2อ่ะสลับบ้างลูกสลับกลุ่มอื่นบ้างโอเคกลุ่ม number 1 number 2 the answer is

0: How about group number two? We answer this answer? มีไหม Okay, ภูมิกิจ again. Okay, you can answer.
1: P.E.
0: P.E. or physical education. Very good. นะครับเก่งมากโอเค you can check the answer along the way นักเรียนสามารถที่จะตรวจคำตอบไปได้เลยนะลูกโอเค let's move on to number four โอเค number four group two very good I've been waiting for your answer
1: English
0: again please
1: English
0: English that's true very good English okay you can give a big hand to herAll right, number five. Who can answer this? Number five. Social studies, right? Okay. We answered this already. นะครับ ต่อไป, number six. Number six. Which group? Another group?Number four or number five, you don't have any scores right now. You have to answer the question. Okay, number five, group number five, okay? Very good.
1: Thai.
0: Again, please.
1: Thai.
0: Thai, very good. นะครับ วิชาภาษาไทยนั่นเองนะครับ All right. You can check the answers along the way.And then let's move on to number seven. Okay, how about group number four? You can answer this. It's very easy. Okay. What subject is it?
1: Music.
0: Again, please.
1: Music.
0: Very good. Music. นะครับ วิชาดนตรีนั่นเองAnd finally, which group needs to answer this question? Okay, group number three. Okay, go on.
1: Science.
0: Again, please.
1: Science.
0: Very good. Science. Science. นะครับ วิชา วิทยาศาสตร์นั่นเอง เอาล่ะเดี๋ยวอย่างที่ขวัญบอกเลยว่าวันนี้เรามีบทสนทนาด้วยหลังจากที่เด็กๆรู้คำศัพท์แล้วนะครับอ่านออกเสียงได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปสนทนากันเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าบทสนทนาเนี่ยจะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับอะไรถามตอบเกี่ยวกับอะไรถูกต้องวิชาแต่เราจะถามอะไรเกี่ยวกับวิชาล่ะลูกลองบอกขวัญดูสิอะไรนะเก่งมากก็คือความชอบนะฮะว่าเราชอบอะไรคุณชอบวิชาอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูบทสนทนากันเลยนะครับว่าถามตอบว่าอย่างไรโอเคทีนี้นะครับเราจะถามตอบวิชาที่ชอบนะครับว่าคุณชอบวิชาอะไรนะครับซึ่งคำถามนะครับเราจะถามได้ดังนี้เด็กๆการนำคุณลูก
2: what
0: is
2: your
0: favoriteSubject.
2: Subject.
0: What is your favorite subject?
2: What is your favorite?
0: Again, please. What?
2: What
0: is
2: your
0: favorite
2: subject?
0: Okay, you can read it by yourself. One, two, three, go.
2: What is your
0: favorite subject?Again, please.
2: What is your
0: favorite
2: subject?
0: คำนี้อ่านว่า favorite. Again, please. Favorite.
2: Favorite.
0: What is your favorite subject? นะครับเอาใหม่ลูกช้าๆอีกครั้งหนึ่งเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องออกมาสนทนากับเพื่อนให้ได้
2: What
0: is your

0: favorite?
1: Favorite.
0: Subject?
1: Subject.
0: Okay, read it together. What is your favorite subject? What is your favorite subject? วิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรซึ่งคำว่า favorite นะครับ favorite แปลว่าโปรดปราน subject แปลว่าวิชา what is your favorite subject แปลว่าวิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรเด็กๆรู้จักคำว่าโปรดปรานไหมลูกโปรดปรานก็คือชอบนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรนะครับ don't do anything no I tell you stop doing something on your desk อย่าทำอะไรก่อน listen only don't even color your picture okay because if I need you to present about the conversation you can do it I will give you zero okay you understand what I'm saying louder okay again please ถ้าเราจะถามว่าวิชาที่คุณชอบหรือว่าวิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรเราสามารถพูดได้ดังนี้ลูก
1: what is
0: your
1: favorite
0: subject
1: subject
0: ทีนี้วิธีการตอบเราสามารถตอบได้ดังนี้ลูก
1: my favorite
0: subject is
1: และ
0: ตามด้วยวิชาที่เราชอบอย่างเช่นคุณครูอั๋นบอกว่าครูอั๋นชอบวิชาภาษาอังกฤษครูอั๋นก็ใส่คำว่า English ลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูแค่นี้ก่อนนะวิธีการตอบอีกครั้งหนึ่งลูกนะครูครับ
1: my favorite
0: subject is
1: English
0: แปลว่าวิชาที่โปรดปรานของฉันเนี่ยคือวิชาภาษาอังกฤษทีนี้เราอยากถามต่อว่าล่ะคุณชอบวิชาอะไรเราก็สามารถถามต่อได้ว่า and you again please you and you แปลว่าแล้วคุณล่ะคุณชอบวิชาอะไรนะครับวิธีการตอบก็เหมือนเดิมครับMy favorite subject is แล้วตามด้วยวิชาที่เราชอบเช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ผู้หญิงคนนี้เขาชอบวิชาอะไรลูกวิชาอะไรครับคณิตศาสตร์เขาก็เลยพูดว่า my favorite subject is math ทีนี้เดี๋ยวเราไปทวนใหม่ถ้าเราจะถามว่าวิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรพร้อมกันลูก
1: is
0: yourfavorite subject อีกครั้งนึง what is your favorite subject วิชาที่คุณชอบที่โปรดปรานนี่คือวิชาอะไรเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันว่าฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษวิชาที่ฉันชอบก็คือวิชาภาษาอังกฤษ 1 2 3 go my favorite subject is ตัวนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะลูกเปลี่ยนตามความชอบของนักเรียนถามต่อว่าแล้วคุณล่ะ
1: and you
0: โอเคแล้วคุณล่ะคนต่อไปก็ต้องตอบเหมือนกันพร้อมกัน 1 2 3 go again please my favoriteในที่นี้เขาชอบวิชาคณิตศาสตร์เราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างก่อนที่เราจะไปสนทนากับเพื่อนๆอ้าวทุกคนถามสิลูก1 2 3ถามครูอันมา
1: What
0: is your favorite subject ทีนี้ครูอันก็ตอบว่า My favorite subject is science ครูอันชอบวิชาอะไรลูกวิชาอะไรครับวิทยาศาสตร์ทีนี้ครูอันถามนักเรียนต่อ and you เด็กๆก็ตอบเลยลูกว่าเปลี่ยนได้

0: ในที่นี้มีคำตอบอยู่แล้วนักเรียนก็สามารถตอบมิวสิกได้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เอาล่ะทีนี้ถึงคราของนักเรียนแล้วให้นักเรียนไปสาถามเพื่อนๆดูซิว่าวิชาที่เพื่อนชอบเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างโดยให้นักเรียนนำสมุดขึ้นมาลูกเร็วๆ quickly take your notebook pleaseTake your notebook, please. All right. Yes. You can use the paper. If you don't have any notebook, please, you can use the paper. ทีนี้ให้ทำอย่างไร Listen carefully. I would like you to ask your friend about their favorite subject. Okay. And then just write down their names and the subject they like. Okay. ให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อเพื่อนที่เราไปสัมภาษณ์แล้วก็เขียนชื่อวิชาที่เขาชอบอย่างเช่นครูไปถามเจสมินครูไปถามเจสมินคุณครูต้องถือสมุดไปโอเค can I borrow your notebook please สนิทสวัสดิ์เป็นสมุดของคุณครูคุณครูก็เขียนชื่อเจสมิน and then I ask Jasmine what is your favorite subject Jasmine ตอบว่าMath นะครับจัสมินตอบว่าวิชาคณิตศาสตร์คุณครูเขียนเป็น Math ลงไปด้วยโอเคไหม You understand what I'm saying? Write down their names, your friends' names, and then the subject that they like, okay? เขียนชื่อเพื่อนที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็วิชาที่เขาชอบโอเค Are you ready?
1: Yeah.
0: Okay, if you're ready, you can walk around and ask your friend about the favorite subject.What's wrong? Okay, if you don't have any notebook, you can use the paper. ถ้าไม่ได้เอาสมุดมาให้นักเรียนเอากระดาษมันก็ได้ Okay, you can use the paper.
2: นี่ก็มีไม่ใช่หรอคะ
0: หน้าไหนลูก
2: 51ค
0: ่
2: ะ
0: No. You use notebook. I said use notebook. ให้นักเรียนใช้สมุดลูกสมุดเดี๋ยวไอ้หน้า51เนี่ยเราไปเรียนครั้งต่อไปลูกยังไม่ถึงyou can walk around ไปถามเพื่อนได้เลย

0: โอเค don't worry about your activity เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูนะครับจะสุ่มนักเรียนนะครับออกมาสนทนาไม่สุ่มดีกว่าขออาสาสมัครดีกว่าใครอยากจะออกมาพูดหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟังบ้างโอเคเป็นเลขกับภูมิกิจ come on everybody please listen to them ให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มคนอื่นอีกนะโอเค who firstOkay. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, if you're ready, 1, 2, 3, go.
1: What is your favorite subject?
2: My favorite subject is English.
0: And you?
2: And you?
1: My favorite subject is English too.
0: Very good, Brahman. Okay, you can have a seat. เอาอาสาสมัครมีอีกไหมคนอื่น Okay, come on.Oh, be careful. Be careful. Okay, come on. Take the microphone, please. Chita, come on. Okay. Who first? Okay, you. Are you ready? Okay, let's go.
1: What is your favorite subject?
0: Don't worry. Come on. Go on.
1: What is your favorite subject?
0: My
1: favorite subject is math. And you?
2: My favorite subject is Music,
0: very good. อัปรบมือเก่งมากครับอาร์มเทคือคะแนนประสิทธิ์โอเคนะครับเก่งมากนะครับนี่คือบทสนทนานะครับที่เราได้ไปถามสอบถามเพื่อนๆนะครับทีนี้เอาละเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกัน Let's wrap up for today lesson So we learn about subjects right Can you still remember these subjects Look at the number one What subject is itLouder, please. Everybody, please read it together. What the subject is it?
3: Thai.
0: Okay. If you say louder, you will get more points. พูดดังเป็นไงลูกมีอะไรเยอะคะแนนเยอะโอเค Let's look at number two. What the subject is it?
3: English.
0: Okay. Number one, you have 5 points because you're louder than the other group. Next, what subject it is?Science, very good. Group number three, you're louder than the other, you have get 5 points. Next.
3: Math.
0: Okay, you all guys, every group has got 5 points right now because you all louder. Okay, math. Next.
3: Social studies,
0: right? And then group one and group three get 5 points together because you're louder than the other group. Next.Art, very good. All of you get 5 points. Next.
3: Music.
0: Okay. Group one, two, one.

0: 3, 4, 5, except group 2 because your voice is not loud. Okay. Next.
1: PE
0: or physical education, right? Okay. Next. Boy.
1: Boy
0: Scout นะครับนี่คือวิชาต่างๆที่เราเรียนไปทีนี้มีอีกเรื่องนึงก็คือบทสนทนาถามตอบว่าวิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรเอาลองบอกครูอันซิว่าถ้าเราจะถามว่าวิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถถามได้ไหมคะ
1: What is your favorite subject?
0: The other group please make it louder, okay? บอกใหม่ 1, 2, 3, go
1: What
0: is your favorite subject? แปลว่าอะไรลูกวิชาที่คุณโปรดปรานคือวิชาอะไรโอเค good ถ้าเราจะตอบอ้าวเราจะตอบว่ายังไง 1, 2, 3, go
1: My
0: favorite subject is ตรงนี้เด็กๆสามารถที่จะบอกวิชาตัวเองชอบได้ไม่ต้องฝืนลูกนะครับไม่ต้องบอกวิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับบางคนอาจจะชอบวิชาภาษาไทยสังคมเด็กๆก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ทีนี้ถามต่อนะฮะก็คือเราจะใช้คำว่า and you นะ and you ในที่นี้ก็คือเราถามต่อว่าแล้วคุณล่ะชอบวิชาอะไรนะครับในที่นี้ผู้หญิงคนนี้ตอบชอบวิชาอะไรลูก 1, 2, 3, go
1: My
0: favorite subject is math นะครับ math โอเควิชาคณิตศาสตร์เอาล่ะทีนี้Do you have any questions before we leave? ก่อนที่เราจะจากกันมีคำถามไหมถามอะไรก็ได้เนี่ยที่เรียนมาเมื่อสักครู่เป็นภูมิกิจ What's the question? Okay.
2: What is your favorite subject?
0: Okay, very good. That's a good question.My favorite subject is. Can you guess? ลองเดาดูสิ ว่าคุณชอบ
2: English.
0: English? No. I love science. My favorite subject is science. คุณชอบวิชาอะไรลูก
2: วิทยาศาสตร
0: ์ Okay. Thank you for your question. We can take a seat. All right. I think this is enough for today. So let's have a look at next lesson. What we are going to learn.We are going to learn again what I learned too. เราจะเรียนเกี่ยวกับ what I learned too อีกครั้งหนึ่งนะครับ So things that you have to do, to have next next time นะครับ is worksheet too. What subject do you like? And then worksheet too. What subject do you like? นะครับมันจะมี2 อย่างก็คือใบความรู้ที่2แล้วก็ใบงานที่2ด้วยนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก GLTV นั่นเองนะครับเอาละ I think this is enough for today so I hope you take good care of yourself and have a wonderful day see you next time bye bye

เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น

2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็น

0: ครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพพ.ได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: Safety 4-0 ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้น

0: 5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว้
2: คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
0: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรคะคุณครู
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
0: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
1: ะ
0: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
0: เช่นยังไงคะ
1: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูหลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: ข้อ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบ ไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแท่งเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนเอ๊ะแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่
1: ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลย
0: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นอ่านข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วคะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะ รียนคิดว่า

0: งั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วละคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองละคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นละคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูละ
0: งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูละ
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความ
0: ที่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูละหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3
1: 2 1ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
0: ะ
1: แล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ

0: ก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค
0: ่ะ
1: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่า สินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
1: จากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook TikTok หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ e-co-learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา14นาฬิกาบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่ง

พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผามาทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ

Reforming จัดอยู่ในประเภท Gray Hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ Electrolysis จัดอยู่ในประเภท Green Hydrogen 3. Biogas Biomass ผ่านกระบวนการ Decomposition จัดอยู่ในประเภท Bio Hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง
0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้กรีนแดรี่พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับ

0: ุ่งการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่อ๋อ
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค
0: ่ะนอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารหรือเปล่าทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจละเกินอันนี้น่าจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบเลือด
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไร

0: โอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอ่ะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็เออคือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าเออดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: การใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: ถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา10บาทค่ะ
0: งั้นเดี๋ยว

0: ผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
1: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
1: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
1: ใช่ค่ะ
0: นี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
1: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
1: ปีอื่นก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
1: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
1: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
2: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งการซื้อนะคะก
0: ็
2: 10บาท
0: โอ้โหต้อง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: ดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี
3: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
3: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
3: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
3: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
3: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
3: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ย
0: ครับ
3: ก็จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and less นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: ครับ
3: เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
3: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
3: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
3: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
3: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
3: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยคร
3: ับขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
3: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
3: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
3: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
3: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
3: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
3: ็
0: ค
3: ือ
0: หลอดนะครับกำล
3: ัง
0: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
3: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
3: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
3: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
4: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
3: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
3: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
3: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
3: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาคร
3: ับ

0: ก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
1: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
1: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
2: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
2: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
2: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างหนึ่งคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
0: ้
2: มีว่าใช่ไหม
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
2: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
2: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: ครับ
2: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเละเทะทิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
0: ครับ
2: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
2: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
2: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
2: แต่เราแค่ทำว่าเราทำนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
2: แล้วถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
2: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
2: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
2: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบครอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวัง

ุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREM พาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะ

าจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนเลมพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่ว่าเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะและดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่ เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซัลโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกบ้านก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราเอาไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยด์คือการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยด์ก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยด์ทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค่ะ

เท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้บางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายหรือจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่บ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้

แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ตามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่ามันก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะ

สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่ไหมอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันถ้า 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันหนึ่งก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างหัวภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุและมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลยสองสามวันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มเข้ามหาลัยปั๊บตีหนึ่งตีสองตีสามพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4 5ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตี2ตี3พอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตี2ตี3นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตี4ให้นอนตี4วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตี1ตี2นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตีสองตีสามก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเขาเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วงหกโมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพเราว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดๆกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ําอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนําว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนกรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8 9ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นโรคนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพจะพบว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
3: ตะตะตะตะต

0: ียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับหมออ้อยครับ
1: เปย่าค่ะมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: ใช่แล้วครับเฟย่าแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องเฟย่าและคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆซึ่งมีประโยชน์กับพวกเรามากมายเลยล่ะครับเพราะสารพูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เนี่ยผมพาเฟย่านะครับมารู้จักกับท่านผอ.กาญจนา
1: สวัสดีค่ะ
2: แล้วก็อาจารย์ประดน
4: สวัสดีค่ะ
2: เมื่อกี้ผมเกริ่นกับน้องเฟย่านะครับว่าจะพาเฟย่ามารู้จักกับสัตว์ที่อยู่ที่ศูนย์สัตว์ทดลองของเราเนี่ยครับ
1: ทำไมต้องมีศูนย์สัตว์ทดลองด้วยคะ
4: สัตว์พวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับพวกเราเราเจ็บป่วยอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ก่อนไม่มียาไม่มีวิธีการที่จะรักษาเขาก็เอาสัตว์พวกนี้มาทำการทดลองว่าสัตว์ชนิดไหนที่จะมาช่วยในการทดลองยาบ้างมาทำงานวิจัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับร่างกายของเราทำงานอย่างไรบ้างเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลการเกิดของโรคอะไรก็เกิดขึ้นมาจากสัตว์พวกนี้นะครับ
2: การจะก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย
4: ์ก่อนปี2510เนี่ยนะครับเราก็มีการทำการทดลองกันในขณะนั้นก็เมื่อไม่มีหนูก็ไปซื้อจากสนามหลวงซะเป็นส่วนใหญ
2: ่
4: นะครับมีหนูรัดหนูเมาส์ขายสมัยก่อนแต่สัตว์ที่เราใช้มันไม่มีคุณภาพเอามามันตายในมือเราบ้างมันเป็นโรคเอาโรคต่างๆมาให้ตัวเราเองบ้างระหว่างที่เราทำการทดลองก็สารพัดเรื่องนะครับในที่สุดเนี่ยก็จุฬาลงกรณ์มหาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาลัยมหิดล3มหาลัยนี่ก็ตกลงกันว่าเราคงจะต้องทำสถานที่

0: เลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ
1: ทดลองที่นี่มีตัวอะไรบ้างคะ
0: ที่นี่เริ่มต้นเนี่ยนะครับจะมีหนูแรด
2: หนูขาวตัวใหญ่ๆหน่อย
0: มีหนูเมาส์ก็มี
2: ตัวเล็ก
0: ๆกระต่ายก็มีหนูตะเภาก็มีก็เป็น4อย่างที่เราเรียกพวกนี้ว่าหนูทดลองนะครับเพราะเรามาทดลองอะไรต่างๆเพื่อจะหาความรู้ก็เลยเรียกเขาว่าหนูทดลอง
2: ในเรื่องของการผลิตสัตว์นะฮะจริงสัตว์ทดลองหลายๆคนจะไปมองว่าสัตว์ทดลองเนี่ยมันก็คือหนูทั่วไปเป็นกระต่ายเป็นหนูตะเภาเนาะตัวเล็กๆที่ไปจริงๆมูลค่าของสัตว์ทดลองเนี่ยที่ผ่านการศึกษาแล้วผลิตให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมากมายหนูทุกตัวที่เลี้ยงมาเนี่ยจะมีหลักฐานมีคุณภาพ มีเชื้อโรคไหมก็จะมีหลักการวิธีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ที่เราผลิตมานี่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นหลักฐานที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสบายใจนะว่าเชื่อถือได้นะว่าสัตว์ตัวนี้มีคุณภาพจริง
0: หนูพวกนี้มันต้องมีคุณภาพถ้าไม่เลี้ยงอย่างที่น้องฟย่าจะเข้าไปดูเนี่ยไม่ได้หรอกต้องเลี้ยงอยู่ในลักษณะแบบนี้ต้องมีการควบคุมต้องมีการอาบน้ำมีการทำอะไรต่าง
3: ๆโอ้โหอาบน้ำด้วยฟย่าอาบน้ำมายังคะ
2: อาบเมื่อวานแล้ว
3: อาบแล้ว
2: แต่อาบแล้วยังไงพอเข้ามาถึงปุ๊บจะเข้าไปดูต้องอาบใหม
3: ่
2: แล้วเสื้อผ้าสวยๆก็ต้องถอดไว
3: ้ต้องเปลี่ยนชุด
2: ต้องเปลี่ยนชุดด้วย
3: อยากไปดูยังครับเฟย่า
4: อยากไปดูแล้วค
2: ่ะถ้าอยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก็ทำกันอย่างไร
3: งั้นผมขออนุญาตลาอาจารย์ประดนตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีจ้ะ
1: แล้วถุงพวกนี้คืออะไรคะเนี่ย
2: อ๋ออันนี้คือถุงอาหารสัตว์ทดลองนะคะอันนี้จะวันนี้จะมีการมาส่งอาหารสัตว์ทดลองสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์แล้วก็หนูแรดถุงข้างในเนี่ยก่อนจะเข้าไปก็ต้องสเปรย์ด้วย 70% แอลกอฮอล์เพื่ออย่างน้อยให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะหลงคือพยายามกำจัดสิ่งที่ปลอมปนมากับถุงอาหารให้มากที่สุดก่อนที่จะนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บอาหารย่านี่กล่องอะไรคะ
1: มันเป็นเหมือนกล่องใส่อะไรสักอย่างค่ะ
2: มันเป็นกล่องใส่หนูที่จะส่งไปให้ลูกค้ากล่องเนี้ยมันจะมีผ้าอะไรก็ไม่รู้ที่ปิดมันจะมีที่เปิดออกมาม
3: ุ้งลวด
2: มุ้งลวดเพราะว่าหนูเนี่ยฟันวันมันคมใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแทะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประกอบกล่องส่งสัตว์ทดลองเนี่ยเราจะใช้กล่องทั่วไปไม่ได้เราต้องออกแบบอย่างเช่นรูระบายอากาศตัวนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักการขนส่งสัตว์ทางบก

0: อคะ
1: พวกนี้คือวัสดุรองนอนเวลาเราเลี้ยงหนูเนี่ยเขาก็ต้องมีที่นอนนุ่มเพราะงั้นเราก็ต้องหาตัวมาให้เขารองให้เขานอนนุ่มๆซึ่งหน้าที่ของวัสดุรองนอนก็คือดูดซับพวกปัสสาวะพวกชีพวกอึหนูเนี่ยเอาไว้หนูเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดทุกคนคิดว่าหนูสกปรกแต่จริงๆอ่ะหนูรักความสะอาดมากเขาจะแยกพื้นที่ให้เห็นเลยว่าอันนี้นะคือที่
2: นอน
1: ที่นอน
2: ที่ปัสสาวะ
1: ใช่
2: ห
1: ้
2: องน้ำแยกเลยนะ
1: อันนี้มันคือส่วนสำคัญเพราะว่ามันเป็นตัวส่วนที่ไปสัมผัสกับตัวสัตว
2: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาวัสดุรองนอนไปใช้ได้เลย
2: ครับ
1: เราจะต้องเอามาผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อให้สะอาดก่อนนึ่งอย่างเดียวก็ไม่พอถุงทุกถุงพอจะเอาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทำสติ๊กเกอร
2: ์ครับ
1: เอาไว้เลยว่าไปเข้าเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้ให้หมดภายใน7วันเพื่อให้แน่ใจว่าข้างในเนี่ยมันยังสะอาดปลอดเชื้อแน่นอน
2: ตัวอย่างเห็นเทปนี้ไหมฮะสีนี่ไหมตอนแรกมาเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้เลยเห็นไหมแต่พอสมมติว่า
1: ไปผ่านอบ
2: สมมติเราจะเทสดูว่าความร้อนได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ติดไว้งี้ปุ๊บแล้วก็เข้านึ่งเข้านึ่งเสร็จปุ๊บ
1: มันจะเปลี่ยนสีเป็นอย่างน
2: ี้เห็นไหมสีจะเปลี่ยนสีดำนั่นหมายความว่าความร้อนเนี่ยมันถึงที่ตัวเทปเนี่ยกำหนดไว้แล้ว100 กว่าองศาขึ้นไปพอเป็นสีดำปุ๊บหมายความว่าฆ่าเชื้อเรียบร้อย

0: เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในเครื่องล้างกงอันนี้หนูจะเห็นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสายพานที่จะส่งกรงที่ใช้แล้วเนี่ยลงมาที่นี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอากรงตัวนี้เข้าเครื่องล้างซึ่งตอนนี้เราจะมี2ตัวคือของใช้ทุกอย่างที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็จะต้องอบนึ่งฆ่าเชื้อทุกชิ้นที่หนูเห็นนี่คือฝากรงเลี้ยงสัตว์ตัวนี้คือเขาก็จะเอาลงไปล้างทีละอันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสกปรกติดอยู่ที่ฝากรง
1: คุณหมออยากเห็นจังเลยว่าข้างในเป็นยังไงเฟย่า
2: อยากรู้
1: เดี๋ยวเฟย่าเข้าไปดูให้หมอข้างในหน่อยบ้าง
0: บอกคุณหมอเข้าไปไม่ได้เพราะว่าในตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีน้ำเย็นมีน้ำยาฆ่าเชื้ออันสุดท้ายจะเป็นล้างด้วยน้ำร้อนแล้วผ่านไปที่เป่าด้วยความร้อนอยู่ที่92องศาถ้างั้นถ้าคุณหมอเข้าไปอ่ะสุก
3: เลย
0: สุกเลย
1: ออกมาไปยากกินหมอได้เลยอ่ะเรียบร้อยสุกเลย
0: หลังจากเราล้างแล้วก็ตากให้แห้งแล้วนะคะกรงทุกกรงในก่อนที่จะเอาไปใช้ก็จะต้องมาที่จุดนี้เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อตัวนี้มันเป็นแบบ2ประตูเราจะต้องแบ่งพื้นที่ด้านสะอาดกับด้านสกปรก
3: ครับ
0: ออกจากกันของที่คนก็เข้าไปไม่ได้คนด้านนี้คือคนสกปรกใส่ชุดอย่างเงี้ยคือทำงานในพื้นที่สกปรกโดยมีตัวส่งเมื่อกี้ค่ะเป็นตัวส่งของเข้าไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกฝั่งนึงคอยทำงานด้านนู้นจะมีอีกจุดนึงน้องเฟย่ามันมีวัสดุอุปกรณ์บางตัวมันใช้ความร้อนไม่ได
3: ้ครับ
0: พอใช้ความร้อนไม่ได้เราก็จะมีห้องเล็กๆอันนึงซึ่งอันนี้เราเปิดไม่ได้คือเป็นห้องอบฆ่าเชื้อจะเห็นไหมคะมันจะมีเครื่องทำไปอยู่แล้วเราก็จะควบคุมการทำงานจากข้างนอกแล้วให้เครื่องตัวนี้มันทำงานแล้วมันก็จะปล่อยแก๊สทำการฆ่าเชื้อวัสดุงานเล็กแล้วก็จะมีประตูอีกด้านนึงที่เปิดแล้วเอาของพวกนี้ออกไปใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างจะเข้าห้องเลี้ยงเนี่ยต้องทำความสะอาดแล้วก็อบนึ่งฆ่าเชื้อหรือทำการฆ่าเชื้อในวัสดุเหล่านั้นเนี่ยทุกครั้งไปก่อนที่จะนำไปใช้ได้จริง
2: โอ้โหนี่คืออะไรคะเนี่ยมันเป็นที่กองน้ำยักษ์หรือเปล่าคะเนี่ย
1: นั่นสิ
4: ที่กองน้ำยักษ์เหรอ
1: นี่ที่กองน้ำยักษ์ที่กองน้ำหนู
0: ใช่เป็นที่กองน้ำให้หนูเวลาหนูจะกินน้ำนี่ไม่ใช่บอกน้ำแบบไหนหนูก็กินได้หนูต้องกินน้ำที่สะอาดน้ำประปาที่มาแล้วจะกรองขั้นที่หนึ่งแล้วน้ำที่ได้จากที่กองตรงนี้ก็จะผ่านเข้าไปในที่กองน้ำชั้นที่สองซึ่งมันเป็นระบบ RO หรือ Reverse Osmosis ที่ตอนนี้คนเขากำลังคิดกันว่าต้องกินน้ำ RO จริงๆหนูเนี่ยกินน้ำ RO มานานแล้วเดี๋ยวจะพาเฟย่าไปดูนี่คือระบบกรองครั้งที่2จากเมื่อกี้ที่กรองอันที่1เราก็จะมาเข้าตัวกรองครั้งที่2
3: ครับ
0: ก็จะกรองคาร์บอน

แท้งนี้ต้องเป็นยังไงคะหมุนเวียนตลอดเวลาถ้าไปหยุดตรงไหนตรงหนึ่งอ่ะมันจะทำให้เป็นที่เจริญของเชื้อโรคได้ที่เขาเรียกว่า dead space เพราะฉะนั้นระบบ RO ที่ได้ประสิทธิภาพคือระบบที่มันมีการหมุนวนของน้ำตลอดเวลา

0: น้องๆทราบไหมครับว่าหนูในศูนย์สัตว์ทะเลแห่งชาติกินน้ำรวมกันมากถึง 1,000 ลิตรต่อวันและทั้งศูนย์สัตว์ทะเลแห่งชาตินี้ใช้น้ำทั้งหมด 30,000 ลิตรต่อวันเลยนะครับ
1: เสียยาทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละว่าเขาเลี้ยงสัตว์กันยังไงวันนี้เรามีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งคุณหมอสุรชัย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอสุรชัยเป็นคนดูแลเรื่องการใช้สัตว์ในงานวิจัยคุณหมอก็จะพาหนูกับคุณหมออ้อยนะคะไปดูว่าเขาทำงานกันอย่างไรในวันนี
3: ้งั้นเดี๋ยวผมกับน้องเสียยาก็ไปกับคุณหมอสุรชัยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเจอท่านพออีกทีนึง
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะ
4: ค่ะ
0: ซึ่งการจะเข้าห้องนี้จะต้องทำการเปลี่ยนชุดอาบน้ำและเปลี่ยนชุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดครับ
4: หลังจากที่เข้ามาข้างในแล้วนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สะอาดนะครับแล้วเราก็จะมีห้องเก็บอุปกรณ์สะอาดนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ที่ผ่านการล้างนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานเขาก็จะทำล็อตของการล้างนะ

0: แต่ละล็อตนะครับแล้วก็คว่ำไว้เพื่อรอการใช้งานถัดมาจะเป็นห้องเก็บอาหารนะครับแล้วก็วัสดุรองนอนนะครับ
1: ครับ
0: อาหารและวัสดุรองนอนเนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะครับไม่ให้อาหารสูญเสียคุณค่าทางอาหารเร็วเกินไปนะครับโดยปกติเราจะควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ21บวกลบ2องศาเซลเซียสนะครับห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องสำหรับเตรียมน้ำนะครับห้องเตรียมน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นห้องที่เราต่อนะครับท่อน้ำ RO นะครับออกมาจากโรงงานผลิตน้ำนะครับจะเห็นว่าท่อน้ำ RO เนี่ยนะครับจะเป็นท่อสแตนเลสนะครับวิ่งคู่กันนะครับเพื่อไม่ให้มีการขังหรือการทำให้น้ำนิ่งในระบบอาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเนื่องจากว่าถ้าน้ำนิ่งนะครับก็จะมีการสะสมเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานนะครับเขาก็จะมาเตรียมน้ำโดยการเติมคลอรีนนะครับปรับคลอรีนให้ความเข้มข้นของคลอรีนอยู่ที่ประมาณ 3-5 ppm
1: ก็คือฆ่าเชื้อไปอีกหนึ่ง
0: ใช่ครับเป็นการฆ่าเชื้อหรือป้องกันการเกิดการติดเชื้อย้อนกลับหลังจากที่หนูเขามีการดื่มน้ำห้องถัดไปจะเป็นห้องนะครับห้องรับสัตว์นะครับ
2: ห้องรับสัตว์หมายถึงอะไรคะ
0: ห้องรับสัตว์เนี่ยเป็นห้องแรกรับสัตว์ที่นำเข้ามาจากส่วนผลิตของศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อเอามาใช้ในการวิจัยที่อาคารนี้นะครับเวลาที่นะครับส่วนงานผลิตเนี่ยเขาเอาหนูมาส่งนะครับเขาจะมาส่งที่อีกด้านหนึ่งของฝั่งนะครับด้านนอกนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสกปรกเห็นไหมครับหลังจากนั้นเขาจะเอากล่องบรรจุสัตว์เนี่ยใส่เข้ามาไว้ในห้องนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานที่อยู่ในห้องนี้นะครับเขาจะรับกล่องออกมานะครับแล้วก็สเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อที่พื้นที่ผิวรอบๆกล่องนะครับแล้วก็จับสัตว์เนี่ยที่อยู่ในกล่องเนี่ยย้ายลงไปในกรงนะครับแล้วก็จะให้สัตว์อยู่ในห้องนี้1วันนะครับเพื่อตรวจสุขภาพนะครับตรวจรับให้สัตว์อยู่ในสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงก่อนที่จะรับเข้าไปในห้องเลี้ยงอีกทีนึงตอนนี้หนูทุกตัวสุขภาพแข็งแรงนะครับเราจะเคลื่อนย้ายหนูจากนะครับห้องรับสัตว์เนี่ยนะครับไปห้องที่เราเลี้ยงนะครับ
2: ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะไปห้องไหนต่อ
1: โอเค
0: ใช่ครับหลังจากที่เรารับหนูเข้ามาแล้วนะครับหนูก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนหนูจากกรงเดิมนะครับเข้าไปสู่กรงใหม่นะครับแล้วเราก็จะมีการชั่งน้ำหนักนะครับและหลังจากนั้นก็จะให้น้ำให้อาหารนะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะมาตรวจสุขภาพโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับว่าหนูแต่ละตัวนะครับมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้าง
3: น้องๆทราบไหมครับว่ามีสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีและที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติแห่งนี้สามารถผลิตสัตว์ทดลองได้มากถึง 800,000 ตัวต่อปีเลยนะครับวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินั้นมีด้วยกัน2แบบครับแบบที่1เราเรียกว่า low barrier แบบที่2คือ maximum barrier ซึ่งทั้ง2แบบนี้ต่างกันตรงที่ maximum barrier จะมีการควบคุมความสะอาดและปราศจากเชื้อมากกว่าแบบ low barrier ครับ
0: ห้องนี้เป็นห้องสำหรับล้างทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วในห้องเลี้ยงแต่ละห้องนะครับเราจะเอาเข้ามาทำการขูดณห้องนี้นะครับขูดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอากรงนะครับที่ผ่านการใช้งานและขูดแล้วเรียบร้อยนะครับวางบนรถสำหรับล้างโดยเฉพาะซึ่งรถตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษเห็นไหมครับจะมีตัวสปริงอาร์มมันจะหมุนเพื่อทำความสะอาดที่อยู่ใต้กรงที่อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วนะครับที่อยู่รอบนอกจะมีตัวสปริงอาร์มนะครับทางด้านข้างทั้งซ้ายและขวานะครับจะทำการฉีดล้างพื้นที่ผิวของกรงรอบนอกนะครับตัวนี้จะมีการล้างอยู่นะครับ2แบบนะครับแบบที่1เขาจะฉีดล้างด้วยน้ำยาที่เป็นพวกด่างนะครับ แล้วพอฉีดครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับเขาก็จะฉีดล้างอีกครั้งนึงด้วยน้ำยาที่มีความเป็นกรดเพื่อไปทำให้มันหมดฤทธ
1: ิ์
0: นะครับแล้วก็จะมีการล้างน้ำเปล่าแล้วก็การเป่าด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิประมาณ110องศาเซลเซียสนะครับ
3: ที่คุณหมอชลชัยพาผมเดินดูเนี่ยอันนี้หมดทุกส่วนงานที่คุณหมอชลชัยรับผิดชอบแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับในส่วนของงานวิจัยจะมีเท่านี้ครับ
3: ครับน้องงานวิจัยก็จบละแล้วคงยังมีอีกเยอะเลยครับที่ผมคิดว่าผอ.กาญจนาเนี่ยรอพาผมกับเฟย่าไปชมนะครับงั้นผมต้องขอ

0: ขอบคุณคุณหมอสุรชัยมากนะครับที
1: ่ยินดีครับยินดีคร
0: ับ ผมกับเฟย่ามาเดินดูสวนงานต่าง
1: ๆ
0: นะฮะที่ต่อไปที่ผมและเฟย่าจะพาคุณผู้ชมไปชมก็คือส่วนของห้องแลบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหลากหลายสถาบันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทั้งสัตว์ทดลองและบุคลากรที่ทำงานที่นี่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: เดี๋ยวคราวนี้เราจะไปดูอะไรก่อนครับ
3: อันนี้เราจะเข้าไปดูตัวเมื่อเวลาสัตว์ทดลองเมื่อเขาสิ้นสุดการทดลองในห้องเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาที่ห้องตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเขาจะทำอย่างไรก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ทางที่จะรับสัตว์เข้าขึ้นมาก็จะต้องแยกกับที่คนขึ้นคือมันเป็นพาสเวย์คนละพาสเวย์
0: เนี่ยทางเดินเนี่ยน้องเฟย่าเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีนะว่าทางไหนห้ามเดินทางไหนห้ามผ่านเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะปนเปื้อนกัน
3: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นทางที่แบบทางสะอาดเขาจะต้องเดินจากทางที่สะอาดที่สุดไปทางสกปรกที่สุด
3: ใช่ใช่
0: แล้วก็ทางสกปรกเนี่ยไม่สามารถเดินย้อนกลับมาได้
3: เดินย้อนกลับมาที่สะอาด
0: เพราะว่าเชื้อโรคจะนำเข้ามา
4: แล้วอันนี้คืออะไรอะคะ
0: น้องเฟย่าว่าอะไรครับ
3: เออใช่
0: เฟย่าว่าอะไร
5: ใช่การใช
4: ่มีที่อาบน้ำฉุกเฉ
3: ิน ใช่
0: น้องเฟย่าอาบเลยไหมฉุกเฉินไหม
4: เย
3: ้ถ้าดึงสีเหลืองออกมาปุ๊บเห็นไหมคะเขาจะบอกเลยน้ำมันก็จะไหลออกมาเพื่อให้เราล้างเพราะนี่เป็นห้องแลบถ้ามันมีอะไรที่โดนถูกสารเคมีเราไม่ต้องวิ่งไปห้องน้ำจะเห็นห้องน้ำอยู่ชั้นล่างจะไม่ทันการเราก็จะดึงน้ำก็จะไหลให้เราได้ชะล้าง
4: พวกท่อน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: ท่อน้ำอยู่นี่คะ
3: ค่ะ
0: ทางที่ดีที่สุดอย่าใช้มัน
3: โถ
0: กเพราะใช้เมื่อไหร่หมายความว่าเราโดนสาร
3: ชนิดนี้แล้ว
0: ก่อนจะเข้าห้องแลบเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและสวมถุงมือให้เรียบร้อยเพราะขั้นตอนต่อจากนี้จะมีทั้งการตรวจเลือดและนำอวัยวะของสัตว์ทดลองเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยนักวิจัยที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะครับ
3: หลังจากเราไปแยกชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นเนื้อนั้นเนี่ยไปชั่งน้ำหนักเพื่อดูน้ำหนักว่าอวัยวะแต่ละอันเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มที่เราให้สารให้ยามันต่างกันหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาอวัยวะพวกนั้นน่ะมาแช่ในฟอร์มาลีนใช่เพื่อจะเอามาดูความปกติหรือไม่ปกติของอวัยวะนั้นๆในห้องนี้นะคะ
0: เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาใส่ในฟอร์มาลีนนะครับเสร็จนี้ก็แช่ไว้สักกี่วันนะครับหมอ
3: จะ2วันค่ะ48ชั่วโมงแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนน้ำยาเปลี่ยนฟอร์มาลีนอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะไปแล้วก็ส่งเข้ามาเมื่อมีชิ้นเนื้อมากพอที่เขาจะรันเครื่อง
0: เขาจะแช่ปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยนนะจากฟอร์มาลีนมาปุ๊บใส่เป็นแอลกอฮอล
3: ์ดึงน้ำออก
0: ใส่ในแอลกอฮอล์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเข้มข้นขึ้นใช่ไหมฮะ
3: ใช่
0: เข้มข้นขึ้นสุดท้ายปุ๊บก็มาใส่ในพวกพาราฟินพอใส่พาราฟินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบล็อกนะฮะออกมาเป็นบล็อกอันนี้คือหลังจากใส่ในพาราฟินแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอะไรเอ่ย
3: เอาให้ดูซิเป็นอวัยวะอะไรเอ่ย
4: อันนี้เป็นอวัยวะอะไรคะ
6: อันนี้เป็นอวัยวะตับครับ
0: อันนี้ตับอันนี้คือตับหนูที่ฝังอยู่ในพาราฟิน
3: หลังจากนั้น
0: เสร็จปุ๊บก็จะมีการตัดนะฮะตัดให้เป็นแผ่นบางๆ
3: เป็นแผ่นบางๆแบบนี้แล้วเข้ามาย้อมสีแล้วก็เอาไปดู
0: อันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นไตนี่เนี่ยเป็นไตคราวนี้เราก็ไปดูทางกล้องจุลทรรศน์ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นไต
3: แต่เฟย่าจะดูได้ยังไง
5: อุ้ม
4: ไหวไหม
0: หนึ่งสองสามโอ๊ยรู้ไม่ไหวอ่ะทำไมหนักกินอะไรมาย
4: ังไม่ได้อุ้มเลย
0: น้องเฟย่าเห็นมองเห็นไหมอ่ะ
3: เห็นไหมแดงๆน้ำเงิน
4: มีเส้นอยู
3: ่ค่ะมีเส้น
0: คือพวกนี้มันเป็นอวัยวะเป็นไตน้องเฟย่ามันจะเห็นเป็นลักษณะเป็นกลมๆเขาเรียกเป็นหน่วยไตคือเราดูตาเปล่าเราดูไม่ออกหรอกนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติที่หน่วยไตแล้วจะรู้ว่าหน่วยไตมันอาจจะมีเลือดออกอาจจะมีการติดเชื้ออาจจะมีแบคทีเรียคือดูผ่านกล้องจุลทรรศน์คือถ้าเราไม่ทำวิธีอย่างเงี้ย
3: จะไม่เห็น
0: เราตอบไม่ได้เลยนี่คือวิธีการทำทางวิทยาศาสตร์และทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจของผมและน้องเฟย่าภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติครับเฟย่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่เราได้เดินดูรอบๆแล้วก็เข้าไปในตึกดูสัตว์ทดลองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็ก่อนเข้าไปเฟย่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะก็คือถ้าเกิดเราปรุงยาอะไรใหม่ๆนะคะและเราจะเอาไปให้เขาดื่มก่อนจะดูว่ายาตัวนี้มันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็รู้แล้วค่ะว่ายาอันนี้เอาไปไว้กับคุณไม่ได้
0: ใช่
4: เขาก็เลยเสียสละให้ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วในฐานะผอ.กัจจนาครับที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองมาไม่ทราบว่าผอ.มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับ
3: เวลาเราทำงานกับสัตว์ทดลองเนี่ยหลายคนมองภาพว่ามันเป็นเรื่องของความโหดร้ายแต่จริงๆเนี่ยการทำงานกับ

0: สาทดลองเนี่ยมันเป็นการสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น
1: ร
0: เราลองคิดดูถ้าเราไม่มีสัตว์ทดลองสิ่งที่จะต้องทําในสัตว์ทดลองค่ะมันต้องใส่ไปที่ตัวคนมันมีความเสี่ยงแค่ไหนอยากจะฝากถึงพวกเรานะคะว่าสัตว์ทดลองที่เราเห็นหรือเวลาพูดถึงหรือการกระทําใดๆก็ตามหรือการทดลองใดๆก็ตามในสัตว์ทดลองอยากจะบอกค่ะว่านักวิจัยเองเนี่ยเวลาเราจะปฏิบัติการกับสัตว์เนี่ยเราคิดถึงชีวิตคิดถึงคุณค่าเราไม่เคยคิดว่าเขาคือสัตว์แต่เราคิดถึงว่าเขาคือหนึ่งชีวิตที่เขาเสียสละตัวของเขาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้องค์ความรู้ไปพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้น
1: วันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเฟรย่านะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ.กาญจนามากนะครับที่ให้โอกาสเราสองคนได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้มีความรู้ต่างๆติดตัวกลับไปวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนพบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งดวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์เ
2: ซฟตี้โฟมตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: ที่แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟบ่มีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงตัวมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือนที่ทรงเดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยชีพหาคำกันไปที่เป็นวงการพญานาคเครื่องโตไปชีบมีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตัวปลาบึกปลามือบุกเจอบมีแล้วครับมันจะเป็นบุญบังไฟพญานาคเป็นแรงท่องเที่ยวมันไปนะครับเพิ่นจีเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งข้างขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ที่ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นจิมาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นจิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ล้ําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตายบ่ล้ํา
0: เฒ่าเก่าโบราณแต่ก็นี่พุ่งจักคนป่าบ้วนบ่จักป่าบึกครับซื่อมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
3: บ่บ้ําแ
1: หละน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับคนมา
5: ผู้เฒ่าที่จี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
2: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะ
5: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิเหลียวความโลภเด
0: นี่มันเป็นมองป่ามองถุงมันคือว่าป่าหลายแต่นี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อก็หาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันนี้700พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400พลิกกันหลายบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น10มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง 7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไว้ละปลาลําคลองนี่ก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอปลาเขามาหล่อเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเก็ดเขาไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองนี่มันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดศูนย์พันมันบ่เอาละเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้หลานนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่อได้กันบางหินก้อนได้มันทังลงจนไม่บาดีซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

คมของบ้านเนี่ยบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำบลกระลู่ทางภายในกระลู่ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมัน

0: ่ค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอายังมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเฮาจําเป็นเฮาต้องส่งสองล้านบ่ซั่นลูกหลานเฮาสิอยู่ฟุกอยู่ตารางหมดสําหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันบ่ล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนสง่าเฮานี่ทรงลง2ลําเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันบ่ล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธที่นี่มันมีพระธรรมยุทธมาอยู่หลายบัดมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดําเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธติ่งมาบ่ล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธก็ 80% ธรรมยุทธซอยสร้างเรือแต่บ่ไปไกล 30% เป็นของนิกายซอยสร้างเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ไผบ้านผิดกันต้องสร้างเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยมอเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ําเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจําได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้บ่ฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อตินะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ําชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
2: หม้อชุดน้อย
0: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้อ

ปฏิบัติอาคเนย์ตรงสนับสนุนเพื่อมาที่ติดเปิดครับต่อที่เพื่อ

0: หนื่อยข้าวเหนื่อยคล่องเหนื่อยกันให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งทิพย์การที่ตอนนั้นละกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเล่นเรือกับบ่เล่นเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพายพ่อผู้จัดการพายเองผู้ใหญ่บ้านพายเองผู้ช่วยพายเองอบต.พายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้ขอเห็นความสำคัญล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพูดละ200พูดละ500พูดละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องฟักตนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บวชให้เรื่อยคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: ริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เอ้ยมันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ

0: ญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ยากลุกขาวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวออกไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล

0: นะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาต่อไปจะได้เอาไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
1: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Interprofessional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วๆไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้นะคะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
2: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศษรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
3: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่

0: คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
1: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างๆด้วยกันอันนี้เราก็คิดกันว่ามันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละอันนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้
2: เมื่อน้องๆ นักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตราชบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
3: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้โหนี่โจทย์แรกนะโจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ56ตัวมีไหมเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่ไหมฮะเขาอ่านว่าอะไรครับรันรอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่ไหมครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันนี้อยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

0: ื่องจากนักศึกษาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอันการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะในวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม

0: น้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
1: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดล IP โมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่ประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องค์ความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
2: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
3: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
4: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพศาสตร์วิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
1: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายามกระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
5: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่อาจจะยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุด

0: นั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้ เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามกับผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
1: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อาทยานะทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกิเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกิเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ mind map เนี่ยนะ mind map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั้นแผนที่ก็เป็น mind map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อัจฉริยะทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกิเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะนะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่สองประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพศนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะฮะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจการทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วใช่มั้ยฮะงั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับ

ประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุรุษในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะเราต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะฮะการเป็นคนเพศที่3การเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวนะฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้ดังนั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทํานองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่มั้ยฮะแล้วก็เริ่มแยกแยะออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอีกกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองนี้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กร2แบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะ

0: นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆคำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐเข้าไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆคำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆคำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้เนี่ยฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถาภาพและทางสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถาภาพทางสังคมบทบาททางด้านสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางด้านสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยองค์การเซ็นชั่นชาร์ตก็ประกอบด้วยสถาภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีเจ้าหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือบรรทัดฐานนักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันนึงก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมังช่วยดูแลเราเหมือนกันนั้นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆคำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมกันบทสุขภาพนะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอโกมาศจึงเสถียรทัพนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียด

0: เรื่องพวกนี้นะฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสารสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็นองค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลานี้นะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพต่อคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะสร้างเครื่องมือคันนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามมันนี่ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้ครับ
1: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: เป้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไป

หมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะแล้วข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้ถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลรายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลรายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้มั้ยได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสม.คนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะคะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมุติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี้อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มของผมก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราอาจจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนเป็นไงนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสม.นักสาธารณสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการ

0: ที่4หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะคะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันมากรอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวตด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาดที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้เราก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปและให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อยแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกสุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่

0: ี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาเป็นปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกุศโลบายอันหนึ่งนะฮะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะฮะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะฮะคุยยังไงนะฮะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะฮะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
1: ประโยชน์ที่แรกคือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
2: ก็ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสหสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมพื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยหมอสั่งมาก็เพียงได้แต่ยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในเพียงโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
3: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามบ้างสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง

0: เมฆดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
1: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
1: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
1: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
4: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
4: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
5: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเยอะนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สและให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาล

0: ้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางเดินทางไม่ได้
4: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์อังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะ

0: แรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: 74 โอห์มตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีคุณแม่ที่ทุ่มเทคอยดูแลลูกสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณแม่มีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: และแล้วนะครับเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้ก็ต้องมีบททดสอบเมื่อเส้นทางชีวิตของลูกสาวต้องเปลี่ยนไปอีกเส้นทางนึงเลยที่ไม่เป็นไปตามความฝันของแม่แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่ทำให้แม่รักลูกน้อยลงเพราะแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอครับ
1: ฟ้าหรือวินทัชชาถุนนอกหญิงสาวที่เกิดมาพิการมีขาที่สั้นกุดทำให้แม่ต้องเจอเสียงนินทาจากชาวบ้านแต่แม่ก็ไม่เคยยอมแพ้และตั้งใจให้การศึกษากับฟ้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสจนฟ้าสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ฟ้าทำให้ฝันของแม่เป็นจริงด้วยการสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ฟ้าและแม่ก็ยังได้โทรศัพท์คุยกันแทบทุกวันจนฟ้าเรียนจบปริญญาตรีและมีเหตุการณ์ให้เรียนไม่จบปริญญาโทไม่ว่าฟ้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตแบบไหนเธอก็ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอเรื่องราวของฟ้าวินทัชชาและแม่รินดาอาสานอกจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการวันนี้ค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค
3: ่
1: ะตอนนี้คุณฟ้าอายุ32ปีแล้วนะคะคุณฟ้าจบการศึกษาปริญญาตรีมาจากแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตี้สาขาสังคมวิทยาค่ะทำไมแม่ถึงให้ความสำคัญมากกับการศึกษาคะ
3: แม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่เป็นคนไม่ได้เรียนเลยแล้วก็นี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยพอเห็นเขาเป็นคนอย่างนี้เกิดว่าถ้าวันนึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าอะไรไปเนาะเขาจะได้มีอาชีพเขามีอนาคตหรือว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนพี่น้องหรือว่าญาติสังคมอะไรเงี้ยค่ะ
0: แม่ทำอาชีพอะไรคะสมัยก่อน
3: สมัยก่อนนะแม่ทำหาบขนมขายที่บ้าน
0: แล้วรายได้ต่อวันคือกี่บาทครับ
3: สมัยก่อนขนมถ้วยละ2บาท
0: ถ้าขายหมดได้เท่าไหร
3: ่วันละ200ซื้อ300บาท
0: นี่คือกำไร
3: จ้ะสมัยก่อนนะนี่ก็ว่าดีสุดๆแล้วค่ะ
1: ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายเป็นปัญหาเยอะไหมคะเวลาที่น้องฟ้าไปโรงเรียน
4: ก็สมัยก่อนเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้มือเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เข้าห้องน้ำ
4: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่

0: นุบาลก็แต่คือมันก็ยังไม่ได้แบบอนุบาลเนาะก็จะอยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ้างแต่ว่าเวลาพักเบรกเพื่อนๆ เขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยพวกสไลเดอร์ชิงช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปก็จะได้นั่งรอนั่งรอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่สมุทรสาครนี่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นไหนคะแม่
2: แค่อนุบาล2ก็ออกเลยเนาะ
0: ออกแล้วก็คือเหมือนแม่ได้ไปเจอกับครูคนนึงที่เขาบอกว่ามีโรงเรียนมีโรงเรียนเฉพาะทางคือโรงเรียนสำหรับผู้พิการใช่ค่ะแต่ว่าคือเขายังสร้างไม่เสร็จอาจจะแบบรอสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้พักกลับไปอยู่ที่บ้านคราวเนี้ยพอโรงเรียนมันพอแม่ก็โทรติดต่อทางโรงเรียนน่ะตลอดว่าเอ้ยโรงเรียนเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันยังไม่ได้เสร็จเต็มร้อยครูก็บอกว่าเอามาก่อนก็ได้เราก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
1: เมื่อต้องจากอกแม่ไปไกลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่ลูกห่างกันด้วยนะคะสองแม่ลูกจะผ่านวันคืนแห่งความห่างไกลนี้ได้ด้วยวิธีไหนชมจากละครเวทีค่ะ
3: สวัสดีครับที่นี่คือโรงเรียนการศึกษาพิเศษศรีสังวาลขอนแก่นโรงเรียนสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งจะมีแรงใจและไฟฝันผลักดันตัวเองไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดอะไรคือแรงผลักดันของเธอวันนั้นหลังจากเลิกเรียนนักเรียนทุกคนเข้าหอพักเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้พบกับเธอ
0: ฟ้าฟ้าไม่ร้องนะลูก
4: ไม่เอาแม่
3: เธอชื่อฟ้าครับ
0: ถึงแล้วลูก
4: ไม่เอาแม่ฟ้าไม่อยากอยู่ที่นี่
0: ฟ้าที่นี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะลูกมึงไม่อยากมีเพื่อนเหรอลูก
4: ไม่อยากอะฟ้าอยากอยู่กับแม
3: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสวัสดีคุณครูสิลูก
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครูชื่อครูอ๋านะครับน้องฟ้าเดินทางมาไกลเลยเหนื่อยไหมครับ
4: ไม่เหนื่อยค่ะแม่เหนื่อย
3: แม่เหนื่อยด้วยโอ้ยตลกนั่นเราเนี่ย
0: ครูคะฟ้าร้องไห้มาตลอดทางเลยค่ะ
3: เป็นธรรมดาครับคุณแม่แต่เอ๊ะคุณแม่มาส่งน้องคนเดียวเหรอครับ
0: ค่ะฉันเรียกลูกคนเดียวแล้วฉันก็เพิ่งออกจากที่ทำงานมาแล้วก็มาส่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับเพื่อไปให้ทันเวลาวันทำงานอีก
3: น้องฟ้าครับเห็นไหมครับแม่เขารักและห่วงน้องฟ้านะเดินทางมาส่งน้องฟ้าตัวคนเดียวด้วย
4: ถ้าแม่รักฟ้าไม่เห็นต้องพาฟ้ามาอยู่ที่นี่เลยอ่ะให้ฟ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได
3: ้น้องฟ้าฟังครูนะครับถ้าเกิดน้องฟ้าไม่เรียนหนังสือน้องฟ้าก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมและที่สำคัญก็คือไม่มีความรู้พอโตขึ้นก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคุณแม่เองเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เสียใจเหมือนกันครับที่ต้องห่างจากน้องฟ้าแต่แม่ก็ต้องยอมเพื่ออนาคตของฟ้าไงครับ
0: ฟ้าฟ้าแม่สัญญานะลูกว่าแม่จะมาหาลูกทุกเดือนแล้วก็จะเอาของโปรดมาฝากลูกด้วย
3: ของโปรดของน้องฟ้านี่อะไรนะครูอยากรู้จังเลย
0: จี้กุ้งทอดนะคะ
3: จี้กุ้งทอดโอ้ยจิ้มปอมบันเท่าหน้าโรงเรียนมีเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณครูไปซื้อมาทอดให้กินน้องฟ้าจะได้คลายความคิดถึงคุณแม่ไงล่ะครับจี้กุ้งใช่ไหมจี้ปอมบ่ยืมแล้ว
0: ฝากน้องฟ้าด้วยนะคะ
3: ไม่ต้องห่วงครับคุณแม
0: ่ฟ้าเดี๋ยวแม่ต้องรีบกลับแล้วนะลูกหนูตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังคุณครูนะแม่กลับไปแล้วก็จะรีบมาหาหนูเป็นเด็กดีนะลูก

0: นี่แหละครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกยอมห่างจากลูกแม้กระทั่งลูกที่เป็นเสมือนดั่งดวงใจของเขาแต่เขาก็ยอมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของน้องฟ้าแม่น้องฟ้าทำงานหนักมากครับเงินที่ได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายและส่งบ้านและเก็บส่วนที่เหลือมากที่สุดนำมาเป็นค่ารถเดินทางมาหาน้องฟ้าทุกเดือนตามที่แม่เขาสัญญาไว
1: ้คุณมิกคะ
2: ครับ
3: เอา
1: ไปเลยฉันขอเบิกเงินนวงล่วงหน้าสัก 1,000 ได้ไหมคะเพราะดิฉันต้องเดินทางไปขอนแก่นไปหาลูกแล้วก็ได้ซื้อเสื้อผ้าแกสักชุดนึงแล้วก็ของโปรดแกสักนิดนึงถ้าได้สัก 2,000 เนี่ยนะคะจะซื้อของโปรดให้แกพอดีเลยค่ะแกชอบกินอันนี้มากเลยแล้วก็ดิฉันจะใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะคะถ้าได้พอดี 3,000 นะคะจะใช้ให้คุ้มค่าเป๊ะๆเลยไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินอะไรเลยขอพระคุณมากๆค่ะคุณมิกขอให้ขายกุ้งขายปูดีๆนะคะปังๆเลยค่ะหมดได้เลยเจ้าค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ไปแล้วหมดแล้วหมดเลย
0: เมื่อเสียงประกาศดังขึ้นเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนจะต้องหูผึ่งทุกคนออกมาดูว่าผู้ปกครองของเขาจะมาหาหรือว่าจะโทรมาหรือเปล่า
4: ครูหาค่ะแม่หนูโทรมาหรือเปล่าคะ
5: ดูสิเนี่ยติวภาษาอังกฤษให้อยู่ดีๆก็พูดพลาดซิ่งออกมาเลย
0: แล้วไม่อยากก็ซิ่งตามมาเลยเหรอครับ
5: ใช่สิเหนื่อยนะเนี่ย
4: ว่ายังไงล่ะคะครูอ่าแม่หนูโทรมาหรือเปล่า
0: น้องฟ้าครับแม่น้องฟ้าไม่ได้โทรมาครับ
4: ทำยังไงดี
6: ไม่เป็นไรนะฟ้า
4: คิดถึงแม
1: ่แม่ไม่ได้โทรมาแต่แม่มาหาฟ้าเลยนะลูก
4: แม่
0: แม่ใหญ่ครับนี่แม่น้องฟ้าแม่น้องฟ้าที่เดินทางหาน้องฟ้าทุกๆเดือนเลยนะครับทำแบบนี้มาเป็นปีไม่เคยขาดเลยครับแม่ใหญ
6: ่ก็ความเป็นแม่ไงครูอา
4: แม่ขานี่แม่ใหญ่ค่ะผอ.คนใหม่แม่ใหญ่อ่ะสอนภาษาอังกฤษให้ฟ้าด้วยนะฟ้าชอบมากเลย
1: สวัสดีค่ะท่านผอ.
6: สวัสดีค่ะคุณแม
1: ่ท่านใหญ่จริงๆด้วยนะลูก
6: ฮะ
1: ฝากลูกฟ้าด้วยนะคะ
6: อ๋อถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณแม่ก็เป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วค่ะแล้วฟ้าเขาก็เป็นเด็กที่เก่งมากนะคะอนาคตไกลแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
1: ค่ะฟ้านี่อะไรเอ่ย
4: ที่คุ้งทอดอุ๊ยแม่ใหญ่คะนี่ของผัวหนูเลยค่ะ
6: อ๋อเหรอ
4: ลองชิมดูไหมคะ
0: ภาพที่กุ้งทอดกับน้องฟ้านี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่แหละครับความรักของคนเป็นแม่ที่แปลความลำบากเป็นพลังสิ่งเหล่านี้แหละครับมาเติมเต็มชีวิตของฟ้าให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่บกพร่องไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ฟ้าไปไกลกว่าที่หลายๆคนคาดคิด

0: คุณแม่เดินทางไปหาน้องฟ้าทุกเดือนแบบในละครเลยใช่ไหมคะ
1: ทุกเดือนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเงินเดือนออกปุ๊บคุณแม่ก็จะไปหาน้องฟ้าก่อนกลัวเขาจะรอ
0: ไม่เคยขาดเลย
1: ไม่เคยขาดช่วงที่อยู่ไอ้สีสังวานค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปทุกเดือนจนเขาจบม.3เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ10กว่าปีอ่ะ
1: 10กว่าปี
0: แล้วก็เวลาจะไปทีก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องเบิกเงินล่วงหน้าแบบในละคร
1: บางที บางเดือนจ้ะบางเดือนก็ต้องเบิกเพราะว่าไม่พอไหนจะส่งทั้งบ้านลูกอีก2คนอยู่บ้านฝากยายฝากญาติเลี้ยงก็ต้องส่งเงินไปนี่ก็7ค่ารถก็ไปหาเขาก็ฝากกับคุณครูไว้บางที500บางทีก็1,000ประมาณนี้จ้
0: ะแล้วแม่กินอะไรล่ะคะ
1: ก็กลับมาก็หางานพิเศษทำอีกคนไหนก็ร้านอาหารคนไหนใช้ไปล้างถ้วยล้างจานอะไรว่านไปหมดอ่ะขอให้ได้เงินแล้วก็ได้กินกับเขา
2: ถ้าเดือนไหนแม่ไม่สามารถมาได้ก็จะโทรมาบอก
3: กี่ครั้งครับที่ไม่ได้ไปน้อยมากเลยใช่ไหม
2: ก็ถ้ารอบ9ปีมัน 2-3 ครั้ง
3: เหตุผลเพราะว่า
1: เพราะเงิน
3: เงินเดือนแม่เท่าไหร่ครับตอน
1: เมื่อก่อน 4,500 เองค่ะสมัยนั้นก็ว่าเยอะ
3: 4,500 แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าส่งให้ที่บ้าน
1: 2,000
3: 2,000
1: จ้ะ
3: เหลือ 2,500 แล้ว
1: ก็ต้องไปหาทางนี้ก่อน
3: ใช้เงินกี่บาทกับการเดินทางครับ
1: ค่ารถไปกับทุกนั้น500บาทนะเฉพาะค่ารถ
3: หมดแล้วเหลือ 2,000 แล้ว
1: จ้ะ
3: ครับ
1: กลับมาปุ๊บก็กินอยู่ให้ลูกปุ๊บค่าห้องก็แชร์กันออกกับเพื่อน
3: 1,000 แม่อยู่ทั้งเดือน
1: จ้ะทั้งเดือนแล้วแม่ก็ต้องหารายได้พิเศษอีกใครจ้างให้ซักผ้าซักอะไรแม่ก็เอาหมดแหละ
3: แต่ที่โรงเรียนก็มีคุณครูเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
2: เป็นเหมือนผู้ปกครองคนที่สอง
3: ก็คือสองท่านเมื่อกี้เลยคือมีครูอา
2: ที่จริงก็มีหลายท่านที่ฟ้ารักแล้วก็เคารพมาก
3: ค
2: ่ะแต่ว่าเด่นๆเลยที่ทั้งสอนทั้งอบรมทั้งให้ความรู้แล้วก็ทั้งผักดันก็จะมีสองท่านที่
3: คือแม่ใหญ่เมื่อกี
2: ้
3: กับครูอา
0: ครูอามีบทบาทมากในชีวิตของน้องฟ้า
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากสอนด้านวิชาการแล้วเรื่องการใช้ชีวิตครูอาสอนยังไงคะ
2: ครูอาเป็นแรงบันดาลใจให้ฟ้าคนแรกเลยที่ทำให้ฟ้ารู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะอยากเรียนแล้วก็อยากเป็นเหมือนครูอาตอนนั้นฟ้าแม่เอามาไว้ที่โรงเรียนศรีสังวาลใช่ไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วร้องไห้คิดถึงแม่นู่นนี่นั่นไม่เอาเลยเลยรอแต่โทรศัพท์เวลาแม่จะมาอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราร้องไห้หนักมากกว่าก็บอกว่าเนี่ยขนาดครูนั่งรถเข็นอ่ะครูก็พิการเหมือนกันเขาก็บอกเงี้ยค่ะครูก็นั่งรถเข็นเหมือนกันครูยังมีกำลังใจครูยังมาสอนเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาตัวของเขามาสอนเราสอนให้เราอดทนสอนให้เราเปลี่ยนจากคำว่าร้องไห้หรือคำว่าอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยให้กลับมาเป็นคำว่าสู
0: ้ฟ้าเรียนที่ สังวาลอยู่ทั้งหมดจนจบม.3
2: ใช่ค่ะแล้วเขามีถึงแค่ม.3 เท่านั้นค่ะ ใช่สมัยก่อนมีแค่ม.3
0: แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจเรื่องการเรียนยังไงคะ
2: เมื่อก่อนคนพิการส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้น้องๆผู้พิการก็จะไปเรียนสายอาชีพซะส่วนใหญ่ถ้าจบมาก็คือมันก็จะมีงานทำเลยเราก็เลยปรึกษาครูอาหลายๆครูปรึกษาแม่ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ให้คำปรึกษาว่าถ้าเราคิดว่าเราไปได้ก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มั่นใจว่าเราไปได้ใช่ค่ะแล้วก็ไปเลยเรียนสายสามัญ
3: แม่ครับตอนที่น้องโทรมาถามว่าขอไปเรียนสายสามัญคือโรงเรียนทั่วไปเนี่ยแม่คิดยังไงฮะ
1: ก็เอาเลยบอกลูกเลยตัดสินใจทันที
0: สน
3: ับ
0: สนุน
1: สนับสนุนเลยค่ะ
3: ตั้งเป้านิ่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาวุธเดียวที่จะให้ติดตัวคือการศึกษาเหนื่อยแค่ไหนก็จะทำแล้วแม่ไปหาเงินจากไหนเพิ่มมาค่าเราเรียนค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไปเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแอมบาสเดอร์จ้ะ
3: ครับ
1: ทำความสะอาดนี่นู่นที่ไปทั่วเขาใช้ทำอะไรแม่ก็ไปทำทั้งหมดตอนนั้นก็ได้เงินเดือนดีหน่อยก็มีทิปมั่งมีอะไรมั่งพออยู่รอดอยู่ได้ถูๆแต่ไถนะภาษาชาวบ้านนะก็นั่นน่ะมีตรงนั้นน่ะส่งลูก
0: วันนี้แขกรับเชิญของเรา2ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่มีลูกพิการนะคะคุณแม่แหม่มพรพัชชวพัฒนากุลและคุณหนึ่งเจษฎาเทพบันเทิงตัวแทนของลูกที่พิการค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะไว้ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบน้องฟ้าจะตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญเหมือนกับน้องฟ้าไหมคะ
4: จริงๆแล้วความคิดผมมาไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพอะมันดีกับทั้งเด็กปกติและเด็กพิการทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการไปเรียนอะมันไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่มันได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้ทั้งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมว่าเราจะเจอคนหลายแบบมากเวลาที่เราออกไปข้างนอกพอเราอยู่ในบ้านเราจะเจอแต่ครอบครัวเราซึ่งเขารักเราอยู่แล้วแหละชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันจะมีหลายรูปแบบมากมันจะฝึกตัวเราเองให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างแข็งแกร่งที่สังคมโหดร้ายแต่ทุกวันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างคุณหนึ่งเองอะค่ะเลือกเรียนสาย

0: คะ
1: ผมเรียนสายสามัญครับที่บ้านผมค่อนข้างที่จะให้อิสระในการเลือกก็คือถ้าชอบอะไรก็ให้ทำเลยแล้วลองดูแล้วเขาก็จะคอยซัพพอร์ตว่าถ้าผมต้องการอะไรก็จะบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับ
0: ถามทางคุณแม่บ้างนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะถ้าคุณแม่แหม่มเป็นคุณแม่ของน้องฟ้าแล้ววันที่ลูกมาบอกว่าจะเลือกเรียนสายสามัญแม่แหม่มจะตอบว่าอะไรคะ
2: ก็ต้องพาลูกไปเรียนนะคะถึงลูกจะพิการก็ต้องให้ความรู้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาความรู้เนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กันในสังคมให้ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีลูกพิการแล้วจะได้พาลูกออกไปเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนับถือแม่เลยว่าที่ส่งน้องฟ้าเรียนมาเหมือนกันเลยค่ะใจแม่คือยังไงก็ต้องให้ลูกเรียนเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้
3: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับ
2: ได้ค่ะได้ครับ
3: ผมฟ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบในการเรียนรักในการเรียนมากจนในที่สุดเอ็นติดมหาวิทยาลัย
4: ใช่ค่ะ
3: มันได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมทีนี
4: ้ระหว่างตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคมีเยอะค่ะมีเยอะกว่าตอนมัธยมมันเดินเรียนค่ะเดินเรียนแล้วมันไกลคณะ
3: อ๋อตึก
4: แต่ละตึกคือที่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็จะมีแค่เรียนชั้นนู้นชั้นนี้ตึกมันก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็ไปได้เพื่อนก็จะช่วยหามขึ้นไปเรียนชั้นนู้นชั้นนี้ได้แต่ที่มหาลัยนั้นเราเจอหลายคนมากแล้วหลายคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าได้สัมผัสกับเราเหมือนกับโรงเรียนที่เราเคยเรียนอะไรเงี้ยค่ะพอไปครั้งแรกก็จะมีการเดินเรียนแต่ละคณะแล้วก็เกาะมอไซค์นึกภาพไหมคะเกาะมอไซค์เพื่อน
3: ยังไงฮะคือเราอยู่ในวีลแชร์
4: ใช่
3: เพื่อนขี่มอไซค์
4: ใช่
3: แล้วเกาะท้าย
4: เขาไปเรียน
3: ทำไมต้องเกาะท้ายครับทำไมไม่ถ่ายไปเอง
4: มันไกลแล้วคราวนี้เราเข็นไม่ไหว
3: เซฟพลังเราด้วยการเกาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ไม่เคยหน้าคว่ำเหรอครับ
4: ก็กลัวเพื่อนเขาก็พยายามแบบขับประคองคือตัวเพื่อนเขาตอนแรกก็เขาก็จะไม่ให้เราเกาะนะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเราเกาะไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราอะมี
3: จะบาดเจ็บขึ้นมาแล้วจะรับผิดชอบไม่ไหว
4: ใช่ค่ะแต่เราก็บอกไม่เป็นไรเราก็พยายามใจแข็งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่มีอะไรหรอกเราก็บอกเงี้ยเราคอนโทรอีกมือนึงเราเกาะอีกมือนึงเราคอนโทรล้อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเกาะล้อมาใส่เพื่อนไปเรียน
0: มันไม่เสี่ยงไปเหรอคะน้อง
4: เสี่ยงค่ะเพราะว่าไหนจะรถข้างทางไหนไปปุ๊บสะดุดหินอะไรหรือเปล่ารถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคว่ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงฝนตกอีกเนี่ยลำบากมากม
3: ัน
4: ต้องใส่ที่คุมรถเยอะใช่ค่ะลำบาก
3: อยากรู้ว่าตอนฝนตกทำยังไงในเมื่อที่มือหนึ่งประคองรถมือหนึ่งเกาะรถเลยแล้ว
4: ก็ใส่เสื้อคุมฝนมันจะมีเสื้อคุมฝนใช่ไหมคะเราก็ใส่ครอบตัวเองบางทีกระดานวาดรูปแล้วก่อนเราออกแบบอุตสาหกรรมนะว่ามันก็กระดานเปียกบ้างกระดาษเปียกบางทีก็พันกระดาษยัดใส่นู่นมุมนู่นมุมนี่ฝากเพื่อนถือไปรอเราตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกบางทีตกเบาก็ยังโอเคถ้าตกแรงนี่ลำบากเลยใช่ค่ะ
3: เปียกเลยจบเลย
4: เปียกเลยใช่
3: ครับเข้าห้องเรียนไปเรียนอีกหนาวอีก
0: แต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่น
4: ใช่
0: ตั้งใจที่จะเรียนแล้วระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะน้องฟ้ามีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะคะพี่มิกจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
5: หลายปีผ่านไปน้องฟ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าต่อมหาวิทยาลัยด้วยความผูกพันกับโรงเรียนน้องฟ้าก็มาเยี่ยมโรงเรียนแบบไม่ขาดแต่การกลับมาครั้งนี้เขามีโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นท้าทายแบบที่ผู้พิการอย่างพวกเราไม่สามารถทำได้อย่างง่าย
2: นี่แม่ดีใจนะฟ้าที่ฟ้ามาเยี่ยมเนี่ยแล้วพอเห็นว่าฟ้าได้ดีนะแม่ใหญ่ก็ภูมิใจมากเลย
6: เพราะเป็นพ่อแม่ใหญ่แหละค่ะที่คอยสอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟ้า
2: โอ้ยไม่ใช่หรอกฟ้าได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวฟ้าเองแล้วก็แรงผลักดันของแม่ฟ้าด้วยฟ้าหนูลองดูนี่สิแม่ใหญ่ว่าฟ้าเหมาะที่จะได้มันนะ
5: นี่คือเอกสารสมัครสอบทุนกพ.สำหรับผู้พิการเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในประเทศไทยของเราผู้พิการน้อยคนมักที่จะได้โอกาสนี้แต่ฟ้าเขาได้รับโอกาสนั้นครับ
6: ฟ้าจะทำได้หรอคะแม่ใหญ่
7: ได้สิแม่ใหญ่ว่ามีแต่ฟ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้และถ้าฟ้าได้ไปแล้วก็เรียนสำเร็จกลับมาฟ้าจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการอีกมากมายเลยนะลูก

0: ฟ้าสอบผ่านทุนกอพอเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่เขายังมีความในใจหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ
1: ลูกแม่ฟ้าสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแม่ว่ายังไง
2: ประเทศอังกฤษแล้วไปยังไงแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนไป
1: ไปฟรีแม่ทุนกอพอเนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลได้แม่ใหญ่เขาคอยช่วยติวให้น่ะ
2: แล้วลูกอยากไปหรือเปล่า
1: อยากไปสิแม่แต่ว่าฟ้าก็กลัวว่าเราจะต้องห่างกันอยู่ที่เนี่ยเรายังพอได้เจอกันบ้าง
2: ถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าแม่เลี้ยงฟ้ามาก็แค่อยากให้หนูได้เรียนหนังสือและให้อยู่ในซ้ายฟ้าแล้วลูกทำได้ถึงขนาดได้ไปเรียนที่อังกฤษเฮ้ยมันดีเกินกว่าของฝันแม่ตั้งเยอะแต่ทำไมแม่ไม่อยากให้ฟ้าไปล่ะลูก
1: แม่
2: ฟ้าถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่ถ้าคิดถึงแม่ลูกก็โทรหาแม่ได้ฟ้าถ้าลูกได้ไปจริงๆลูกจะไหวแน่นะ
1: ไหวสิแม่แค่นี้เองสบายมากเออแต่ว่าฟ้าต้องคิดถึงจิ๊กกุ่งทอดแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยโอ้ยแค่จิ๊กกุ่งทอดเองเดี๋ยวแม่ทำจิ๊กกุ่งทอดอัดกระป๋องส่งให้ลูก ฟ้าลุยเลยนะลูกแม่สนับสนุนเต็มที
1: ่ขอบคุณนะคะแม่ ทำไมมันหนาวอย่างนี้มันเนี่ย
2: ที่ทำให้หนูไปยืนอยู่ที่นั่นได้แล้วใจของหนูเองก็คิดอยากจะไปที่นั่นตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นหนูก็คงไม่สอบหนูก็คงจะถอดใจตั้งแต่ที่แม่ทักแล้วฟ้าแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ที่นั่นแล้วทบทวนให้ดีๆว่าเป้าหมายของฟ้าคืออะไร
0: ฟ้าบอกก่อนไปว่าถ้าคนพิการอย่างฟ้าทำได้คนอื่นๆก็สามารถทำได้ฟ้าบอกว่าจะนำความรู้ความสามารถของเธอกลับมาช่วยน้องๆผู้พิการเหมือนกับที่เธอเคยได้รับโอกาสในครั้งนั้น
2: อ้าวเงียบนี่คิดอยู่หรือว่าสายตัดไปแล้วเนี่ย
1: ยังอยู่ค่ะ

0: ฟ้าแม่ก็คงไม่มีความสุขมากเหมือนกันลูกสู้ๆนะฟ้า
1: ขอบคุณนะคะแม
2: ่นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ของเรามีความหมายนั่นก็คือความรักของครอบครัว

0: ป็นยังไงครับไปถึงที่นู่นแล้วมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้หรือยังไงครับ
1: กลัวค่ะเนี่ยจะอากาศอาหารวัฒนธรรมภาษา
0: คำพูดที่แม่พูดเมื่อกี้แม่พูดว่าเพิ่งเคยได้ยินคำว่าท้อครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงท้ออ่ะ
1: ก็ไปมันอารมณ์แบบ
2: มันเขาบอกว่าหนาวเขาโทรมาบ่นให้ฟังแม่มันหนาวมันยังไงไม่เหมือนบ้านเราอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: ก็บอกอดทนลูกอดทน
1: ใช
2: ่ท้อได้แต่อย่าถอยนะได้บอก
1: คือแม่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเนาะด้วยที่เขาเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอองั้นก็ต้องสู้เราอยากไปเพราะอะไรเหมือนตอนที่แม่ถามครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีเป้าหมายอะไรเราอยากไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มันคําว่าสู้ๆอย่าท้อมันก็ทําให้ฟ้ากับคําว่าเรามีเป้าหมายเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันทําให้เรากับวางสายจากแม่ปุ๊บแล้วก็มานอนคิดนอนคิดว่าเออแม่ก็พูดถูกว่าก็ในเมื่อเราเดินหน้าแล้วอะเราถอยไม่ได้ใช่เราจะตีตั๋วกลับไปมันก็ไม่ได้ละเราสิ่งเดียวที่ต้องทําได้คือมันต้องเดินหน้าเราก็บอกตัวเองว่าโอเคสู
3: ้วันนั้นที่น้องฟ้าโทรมาแม่คิดอะไรถึงได้ตอบลูกไปแบบนั้นให้คิดถึงเป้าหมายนะทําไมถึงมาที่นี่สู้ๆนะอย่าท้อตอนนั้นแม่คิดอะไรคะ
2: ก็คิดอยากจะให้ลูกมีอนาคตนี่แหละจ้ะอยากให้มีความรู้อย่างหนึ่งหนูมีโอกาสแล้วหนูต้องทำให้ดีที่สุดลูกตรงนี้ถึงท้อก็ทนอดทนก็บอกงี
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าเราจบออกมาจบมาจากต่างประเทศเราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมี IQ ดีกว่าหน่อยนึงเนาะไปทำงานที่ไหนเขาก
0: ็มีประสบการณ
2: ์กันนั่นแหละก็ได้คิดท้อได้ลูกแต่อย่าถอยไปสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องก็พูดไปฟัวไปไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราก็พูดอย่างนี้
1: ใช่แกก็พูด
2: ให้กำลังใจลูกนะ
1: ให้กำลังใจอย่างเงี้ย
2: พูดไปเถอะผิดถูกก็ไม่ว่ากันเขาไม่รู้เรื่องหรือเรื่องอะไรพูดไปแต่ว่าอย่างนี้ก็บอกเนี่ยตามภาษาแบบบ้านๆ
3: น
2: ่ะ
3: น้องฟ้าได้ทุนจนถึงปริญญาโทเลย
1: ใช่ค่ะใช่
3: แต่ระหว่างการเรียนที่อังกฤษนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณแม่ต้องผิดหวังเหมือนกันเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาให้แม่และด้วยเลือดนักสู้ของเขาไม่ยอมหยุดเพียงแค่นั้นเขาศึกษาต่อปริญญาโทแต่แล้วก็มีบางเรื่องบางราวที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนไม่เข้าใจกัน
5: แม่ฟ้ามีเรื่องจะบอกแม่พร้อมจะฟังไหม
6: มีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
5: 50-50แม่คือหนูท้องแม่ฟังอยู่หรือเปล่า
6: ชัวร์แล้วเหรอแกล้งแม่หรือเปล่า
5: 3 เดือนแล้วค่ะแม่โอเคไหมแม่

0: ลโหล
1: แม
0: ่ไม่มีอะไรเมื่อกี้ลูกค้ามาสั่งข้าวแล้วนี่แฟนแกรู้เรื่องหรือยัง
1: รู้แล้วค่ะแม่เขาก็รู้แล้วเขาโอเค
0: แล้วเขารักแกจริงใช่ไหมเขาโอเคหรือเพราะว่าเขาอยากได้แค่ลูกของเขาหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็คงต้องอยู่กันไปก่อนเนอะถ้าไม่โอเคก็คงต้องกลับบ้านถ้าแบบนั้นแม่โอเคไหมล่ะ
0: แกดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ร้องไห้นะลูกถึงแล้วลูก
1: ไม่เอาพ่อไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแม
2: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ

0: จากนครน้องฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เครียดมากยอมรับเครียดแล้วก็ไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเราต้องเรียนอยู่แล้วก็ไหนจะลูกอีกไหนจะแม่อีกคือปัญหามาแบบ108ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณครึ่งค่อนวันตัดสินใจเอาไว
2: ้ค่ะ
1: ไม่เอาออกเราก็เลยตื่นเช้ามาเราไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาลัยเลยอาจารย์บอกว่าทำไมยูนิคซีเรียสคือเขาเห็นเราหน้าเครียดมากแล้วแบบหน้าบวมแบบเหมือนต้องใส่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท้องก็มาเรียนได้นี่เขาคือเขาก็บ้านเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาบอกท้องก็เอามาเรียนได้แต่เราก็บอกว่าซึ่งเราไม่มีขาเราไม่มีคนดูแลเราก็เลยว่ามันลำบากเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรียนให้จบครึ่งเทอมไอ้ครึ่งเนี้ยแล้วเขาก็จะทำเหมือนเรื่องดรอปให
3: ้
1: เพื่อเราจะเอามาที่เมืองไทยหรืออะไร
0: เก็บหน่วยกิ
1: จ
0: ได้
1: ใช่เก็บหน่วยกิจได้เราก็เลยใช่ค่ะเราก็มานั่งนับอีกกี่เดือนอ่ะประมาณนั้นประมาณน้องก็อยู่ประมาณ 5-6 เดือนโอเคเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกพอเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้บอกแม่นะคะว่าท้องยังไม่ได้บอกแม่เลยคือไปคุยกับทางโรงเรียนคุยกับทางทุนคุยกับทุกอย่างเคลียร์เสร็จปุ๊บแม่ค่อยบอกทีหลัง
2: เป็นคนสุดท้าย
0: แม่กับพ่อของเด็กบอกใครก่อน
1: บอกพ่อเขาก่อน
0: บอกพ่อตอนที่รู้เลยหรือว่า
1: บอกรู้เลยค่ะพอเราคุยกับเขาคำแรกเขาก็บอกว่าก็ถ้ามีก็เลี้ยงโอเคลูกเราอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเขายังเขารับผิดชอบเรานะเราก็บอกพี่สาวหนึ่งอาทิตย์ถัดมาค่ะพี่สาวก็อึ้งนิดนึงก็บอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกแม่นะแต่พี่สาวน่าจะไปแอบบอกกันแล้วแหละเราบอกแม่เราบอกกับพี่สาวว่าเดี๋ยวเราจะบอกเองไม่ต้องบอกแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: พี่สาวได้แอบบอกแม่ไหมครับ
4: บอก
1: บอก
0: เป็นตามคาด
2: แล้วทำไมตอนนั้นน้องฟ้าตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ในทันที
1: เหมือนเราแบกความหวังของแม่เอาไว้แล้วเราก็แบกความหวังแบกความที่ความสำเร็จของแม่เอาไว้แล้ววันนึงเราไม่ได้ไปถึงจุดที่เขาหวังคือเขาอยากเห็นเราแบบรับปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไปได้ทุนตรีโทไปเขาไม่ได้อยู่ณจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราทำให้เขาผิดหวังซึ่งมันแค่อีกเซี่ยวเดียวอ่ะพี่มิกนึกออกไหมคะคือมันเรียนแค่ปีเดียวถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: มันเหลือแค่อีกเซี่ยวเดียวแล้วเราอ่ะเอามาให้เขาไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกเสียใจข้างในลึกๆเลยที่ทำให้แม่รู้สึกผิดหวังเราก็ขอโทษแม่ก่อนว่าเราก็บอกแม่ว่าแม่หนูท้องนะนู่นนี่นะแกก็ถามว่าแล้วผู้ชายเป็นไงเลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสไตล์แม่เนาะเขาเลี้ยงหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขารับผิดชอบไหมคือถามมาแบบชุดใหญ่เราก็บอกว่าเขารับผิดชอบเขาเลี้ยง
0: เป็นเหมือนในละครไหมครับที่พอแม่วางหูใส่เราก็โทรกลับทันที
1: ไม่ค่ะคือพี่
0: หรือว่าเรารู้แล้วว่าวางแปลว่ามีปัญหาแล้ว
1: ใช่ค่ะวางไปแกก็อ้างว่าแกถัดข้าวให้ลูกค้าอยู
2: ่
1: แต่เราไม่ได้ยินเสียงเราก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะคิดอยู่
0: ก็เลยให้เวลาเขาก่อน
1: ให้เวลาเขาก่อนแล้วเนี่ยพี่

0: าวก็ส่งไลน์มาบอกว่าโทรหาแม่หน่อยก็เราก็คิดว่าแม่คงโอเคที่จะคุยกับเราใช่ค่ะก็โทรกลับไปหาแม่รอบสองแม่ก็บอกว่าโอเคมีก็มีมีก็เลี้ยงทำยังไงได้ก็มีมาแล้วเราก็เลี้ยง
1: ค่ะต้องถามแม่ว่าตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าน้องฟ้าบอกว่าหนูท้องตอนนั้นความคิดของแม่คิดอะไร
2: คิดทั้งโกรธทั้งผิดหวังทั้งน้อยใจทำไมลูกถึงทำอย่างนี้แม่อุตส่าห์ให้ไปเรียนทั้งที่มีโอกาสแล้วอะไรประมาณคิดในใจนะทำไมลูกถึงทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะรักมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นว่าเขาไม่มีขาเป็นคนพิการแล้วผู้ชายน่ะเขาก็ครบ32ประการอะไรประมาณนี้เขาจะจริงจังกับลูกเราเหรอเนี่ยแม่ก็คิดเป็นกังวลจุดเนี้ยช่วงนั้นนั่นแหละได้คุยกับพี่สาวเขาแต่นี้ก็เลยมาถามเขาบอกว่าฝ่ายนั้นเขาว่ายังไงมั่งเขาก็โอเคแม่แล้วพ่อแม่เขาเป็นยังไงเราถามกับลูกเนา
1: ะ
2: ก็ว่าแม่เขาก็โอเคกับทุกอย่างเขาโอเคเขาบอกแล้วก็โล่งใจไปอีกเปาะหนึ่งหน่อยหนึ่งเพราะว่าทางนี้เขารับผิดชอบอยู่ประมาณนั้น
3: หลังจากพอรู้แล้วว่าเขาท้องการพูดคุยตอนนั้นเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจไหมคร
2: ับ ใช่ให้กำลังใจแล้วบอกว่าอดทนเอานะลูกนะหรือยังไงก็ไม่ไหวก็กลับบ้านมา
0: ฟ้าก็บอกแม่ไว้แล้วเราว่าจะกลับมานะแต่แล้วกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่กับแฟนใช่ค่ะมาอยู่กับแฟนเลยไม่ได้กลับบ้านแม่แล้วก็
2: ไม่ได้กลับไปหาแม่
0: ใช่ไม่ได้กลับมาหาแม
2: ่ไม่อยู่กับแฟนเขา
0: ไม่อยู่กับแฟน
3: ซึ่งแฟนอยู่กรุงเทพ
0: ใช่ค่ะ
3: แม่อยู่ตอนนั้นอยู่จังหวัด
0: ชลบุรี
3: ไปอยู่ชลบุรี
0: ใช่อยู่กับพี่สาวตอนนั้นอยู่ชลบุรีตอนนั้นยังเรายังไม่พร้อมที่จะให้แม่มาเจออะไรอย่างเงี้ย
3: คือด้วยเพราะอะไรเราถึงไม่พร้อม
0: ถ้าเราอ่ะกลับไปพร้อมกับแม่เนี่ยหรือกลับไปหาแม่เนี่ยกลัวคนที่บ้านหรือกลัวคนแถวนั้นอ่ะเขาจะว่า
3: แม่แล้วแม่จะลำบากใจอ
0: ี
3: ก
0: ใช่ว่าแม่จะลำบากใจ
3: แล้วทำไมเราไม่เรียกแม่ให้มาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาแม่
0: ตอนนั้นด้วยหลายๆอย่างยังไม่พร้อมค่ะคือตอนนั้นเรามาเราก็ต้องหาที่ฝากท้องอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่เหมือนคนปกติใช่ค่ะเราก็ถือใบฝากท้องที่อังกฤษมาก็มาต้องมาหาที่ฝากท้องฝากท้องหลายที่มากบางทีบางคนเขาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเขาก็ไม่กล้ารับด้วยเคสเราเป็นเคสแบบนี้ค่ะไม่มีขาบางเราไปเอกชนหลายที่เขายังไม่กล้ารับเลยค่ะพี่มิกจริงค่ะแล้วมาจบที่ศิริราชหมอที่ศิริราชรับเคสฝากตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้ติดต่อกับแม่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างยังไม่ได้บอก
3: กี่วันฮะระยะเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกัน
2: เป็นนานอยู่นะ
0: เป็นเดือนเป็นเดือนกว่าใช่แล้วก็เราไม่อยากให้แม่มาลำบากมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราคุยกับแฟนเราอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นทำการเรื่องการทำคลอดของพวกเราเองไม่อยากจะต้องไปรบกวนแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายแม่หรือฝ่ายแฟนเราอยากก็ในเมื่อเราพยายามสร้างครอบครัวกันมาเองเนี้ยเราอยากทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะอยู่กันได้
3: ยืนได้ด้วยต
0: ั
3: วเอง
0: ใช่ค่ะถึงแม้เราทำเขาผิดหวังมาแล้วอ่ะเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังซ้ำสองใช่ค่ะเราก็เลย
2: ตอนนั้นเขาขายของออนไลน์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
3: นี่คือมุมของลูกมุมของแม่บ้างแหละครับการที่ลูกกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว
2: ก็รู้สึกว่าคิดอยู่ทั้งห่วงทั้งกังวลคิดอีกมุมนึงก็เขามีแฟนดูแลอยู่เขาคงจะดีกว่าเรามั้งอบอุ่นก็อยู่กับแม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม่ก็คิดไปข้อนี
0: ้น้อยใจ
3: แต่ก็ดีนะครับที่ไปในทางที
2: ่ดีเขาอยู่กันก่อนว่าจะเอายังไงเขาจะวางแผนกันยังไงก็ปล่อยเขาก็
3: คือง่ายๆคือแม่ก็พร้อมให้เวลาลูกให้ไปจัดการชีวิตตัวเองก่อน
2: ใช
3: ่พร้อมเมื่อไหร่เขาเรียกเราเอง
2: จ้ะ
3: อ๋อโอเค
1: แต่ระหว่างนั้นก็โทรบอกแม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: คุยกันประจำแหละ
0: คุยกันประจำใช่โทรบอก
2: มีวันนึงเขาบอกว่าเขาปวดท้องอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็เลยให้พี่สาวพามาพี่สาวคุณพามาก็เลยมาเจอก็เห็นนอนอยู่บนเตียงท้องอย่างนี
1: ้นี่คือครั้งแรกที่เจอ
0: ครั้งแรก
3: ที่ได้เจอหลังจากกลับมา
2: ใช่ใช่จ้ะ
3: กี่เดือนนะฮะ
2: ท้องเป่งเลย
0: 7เดือน
3: ท้อง7เดือนก็คือกลับมาเมืองไทยประมาณเดือนกว่า
2: ๆโทรไปบอกว่าแม่หนูเป็นปวดมนอะไรปั้นท้องอะไรกันไม่รู้ประมาณเน
0: ี้
2: ยก็เลยกลัวก็เลยพากันไปดูพี่สาวเขาก็เลยพาแม่มาดูแม่มาไม่ถูกหรอก
3: อยากมายังไงไม่อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่เจอ

0: ตอนเจอสิ่งแรกที่เจอหรือพูดหรือทำตอนที่เจอครั้งแรกคือทำอะไรครับ
1: ตอนเจอก็มาประกอดเขาอย่างนี้แหละ
2: ไม่เจอจับท้องก่อน
1: จับท้อง
2: ก่อนแล้วค่อยกอดคือคุยกับหลานก่อน
0: คุยกับหลานก่อน
2: ดิ้นดื้อไหมแล้วก็เหมือน
1: ท้องใหญ่มาก
2: จะอะไรเขาเรียกอะไรนะ
1: ทำอย่างเงี้ย
3: คุยกับหลาน
2: คุยกับหลานเหมือนหยอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราค่อยกอดเราทีหลัง
0: ครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนภูเขาออกจากอกเลยไหม
2: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าแม่โอเคกับเราแล้วแล้วก็เราก็กอดแม่ใช่ทั้งแม่ข้างในอ่ะร้องไห้นะแต่เราพยายามแบบไม่ร้องพยายามยิ้มอะไรอย่างเง
1: ี้ยสภาพอย่างงั้นแล้วเนาะใครจะไปกดลงก็ล
3: งหลานมาแล้ว
1: เออหลานก็อยู่ในท้อง
0: ถามเล่นๆได้ไหมย้อนเวลากลับไปแล้วเปลี่ยนว่าวันแรกที่เขากลับมาถึงเมืองไทยเขาโทรบอกเราให้ไปรับที่สนามบินเลยมันจะเป็นไปได้ทั้งคู่ไหมที่เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเช่นฟ้าก็เปลี่ยนว่าบอกแม่ว่าจะกลับถึงวันนี้เจอกันที่สนามบินนะแม่แล้ววันที่ฟ้าจะมาถึงเมืองไทยแม่ไปรับที่สนามบินมันเป็นแบบนั้นได้ไหม
1: ตอนนั้นคงไม่อยากมาน
0: ั่น
2: ใช่
0: งั้นแสดงว่าฟ้าตัดสินใจถูกแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นยังไม่อยาก
0: เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการเราอยู่อาจจะแบบทำไมไม่บอกแม่ตัวเองอ่ะคำตอบนี้ยืนยันเลยว่าย
1: ังไม่อยากมา
0: ฟ้ารู้จักแม่ดี
2: ใช่ค่ะด้วยที่เราอ่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเรารู้อารมณ์เขาประมาณไหนแล้วเรารู้ว่าเราต้องรับอารมณ์แม่ยังไงเราก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่ายังไม่บอกแม่บอกแค่ว่าเราอ่ะกลับไทยแล้วมาถึงไ
0: ทยคุณได้พร้อมจัด
2: พอ8เดือนเขาก็มาหาอีกฟ้าก็มาคลอด8เดือนกับอีก2สัปดาห์คือคลอดก่อนกำหนด2สัปดาห์ลืมตามาครั้งแรกอ่ะเห็นเขาคนแรกเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมโอเคไหมเป็นไงบ้างถามเราอะรู้สึกตัวยังนี่แม่นะอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งก็แฟนก็บอกเป็นไงเธอโอเคไหมนี่อันนี้ก็แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเออเราก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอะตอนที่คลอดไอตอนที่แบบดูแลแผลหรืออะไรเงี้ยมีเขาแบบอุ้มเราพยุงเราเข้าห้องน้ำแม่น่ะเป็นทุกอย่างจริงแบบมันทำให้ปะร้องไห้นะวันนั้นอยู่ในห้องน้ำแล้วเห็นแม่ยืนรอในห้องน้ำเราไม่ได้บอกแม่เลยว่าเราร้องไห้เราแอบร้องไห้อะไรเงี้ยทั้งที่เจ็บแผลก็เจ็บแต่เราก็ร้องไห้เพราะมันรู้สึกหลายๆอย่างค่ะตื้นตันใจผิดหวังบ้างทำให้แม่ผิดหวังอะไรเงี้ยมันรวมกันหมดเลยอะอย่างเป็นตัวประหลาดเลยนะคนแถวหมู่บ้านอะใช่พอมาวันนี้เราอะเป็นคนพิการซึ่งมีลูกเป็นคนปกติแล้วลูกอะเขาจะต้องรับยังไงเวลาเขาอยู่ในสังคมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาหนูก็มามองแม่เป็นต้นแบบแม่เลี้ยงเรายังไงอ่ะเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนั้นเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็สู้กับโรคภายนอกได้ใช่ค่ะแล้วเราฟ้าก็พยายามทำทุกอย่างที่แม่เคยทำให้กับฟ้าทำให้ลูกเติมให้ฮาเล่เหมือนแบบเขาไม่ขาดอะไรเลย
4: มาจนถึงวันนี้น้องฟ้าก็เป็นแม่คนมีลูกสาวกำลังน่ารักเลยมองย้อนกลับไปถึงความ
2: ดีค่ะที่เกิดมาถึงแม้ครอบครัวเราไม่ได้มีตั้งแต่แรกแต่แม่ก็ผลักดันให้ฟ้าได้เรียนหนังสือผลักดันให้เป็นฟ้าทุกวันนี้ถึงแม้อาจจะทำความหวังหรือเป้าหมายที่แม่อยากได้ไม่ได้ตามหวังอ่ะแต่ไม่เกินไปเดี๋ยวจะเอามาให้ได้คือเราอยู่ด้วยกันจนเกินคำว่ารักแล้วค่ะมันอยู่ด้วยกันประจำขนาดทุกวันนี้เขาก็มาช่วยเลี้ยงหลานใช่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยเลี้ยงหลานให้ทุกวันนี
4: ้
2: ก็รักแม่อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมากมาก
1: โอเค
2: จริ
0: งแล้วแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องฟ้าบ้างไหมครับ
1: ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆแต่หลังมันปวดก็ให้ไปหาหมออย่าขี้เกียจแต่เขาไม่ชอบยังไงอยากไม่อยากจะไปหาหมอต้องบังคับ
2: ขัดหมอประจำ
1: ขัดหมอนัดก็ไม่อยากจะไปประมาณนี้เป็นห่วงรักแหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สาวคนเล็กเนาะพิเศษกว่าเขาหน่อยนึง
0: น่ารักเนาะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแม่ยอมเสียสละทุกอย่างตั้งแต่สมัยทำงานได้เงินไม่ได้เยอะเลี้ยงที่บ้านส่งเงินให้ฟ้าตัวเอง

0: ไปตายเอาดาบหน้าพูดง่ายๆต้องพูดอย่างนั้นตัวเองไปตายเอาดาบหน้าไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ไว้ก่อนจนกระทั่งได้ตามได้ฝันมันต่อให้เกินฝันมันก็คือฝันที่ฝันไว
1: ้
0: แต่เป้าหมายมันไกลแล้วไกลกว่าเดิ
1: ม
0: ต่อให้มันยังไม่สำเร็จตอนนี้ผมว่าแม่ก็น่าจะภูมิใจอย่างมากแหละว่าก็จบปริญญาตรีจากอังกฤษและผมก็เชื่อว่าทั้งแม่ใหญ่ครูอาและทุกๆคนที่เป็นคนพิการก็มองน้องฟ้าเป็นไอดอลละระดับหนึ่งที่เป็นเพียงแค่ไม่กี่คนที่เป็นคนพิการที่ชิงทุนได้ทุนของกพ.เพื่อไปจบถึงอังกฤษต่อให้ยังไม่จบปริญญาโทก็ตามจบปริญญาตรีนี่ก็เก่งมากแล้วนะครับเก่งมากจริง
1: ๆ
0: ผมก็เชื่อว่านี่แหละคือตัวอย่างความรักของครอบครัวจริงๆอ่ะต่อให้มีอุปสรรคแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอจริง
1: ๆ
0: สุดยอด
1: ค่ะต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะแม่แหม่มคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฟ้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงคะ
3: เป็นครอบครัวตัวอย่างที่แบบว่าครอบครัวที่แบบดูแล้วทำตามได
4: ้ทั้งคนรอบข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่หลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนนะมันจะมีคำตอบเดียวคือทำไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มที่จะทำแล้วอ่ะมันจะมีอยู่สองคำตอบคือทำได้กับทำไม่ได้แล้วบางครั้งสิ่งที่เราทำไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ชัดเจนนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณหนึ่งและแม่แหม่มขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณคร
1: ับอะไรจะมาขัดขวางความรักความทุ่มเทความปรารถนาดีที่แม่จะมีให้กับลูกได้เทปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆบ้านนะคะทั้งในมุมของแม่และลูกขอบคุณน้องฟ้าขอบคุณค่ะ
5: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียว
6: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในมาผลิตสินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้ว

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคน
0: อ๋อมันจะนูนมันที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเถาของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวไปทางไหนต่อจ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ชูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี
0: ่อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไง
1: นี่
0: ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช
0: ่แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: มันเลือด
0: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้เออมันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะมีทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: กลมขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: นี่ก็ใช่ค่ะ
1: นี่ไง
0: อันนี้ก็นูนเนี่ย
1: กำลัง
0: เหมือนกัน
1: กำลังจะโต
0: มันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดู
1: นี่ก็ใช่
0: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปวกเลย อันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่

0: ไม่เต็มที่ไง
1: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตแล้วแม
0: ่เอาเลย
1: นี่อันนี้1เถาใช่ไหมนี่1เถาน ี่ก็เถา1นี่ก็เถา1นี่ก็เถา1
0: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
1: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
0: อ๋ออันนี้ใบยังเขียวอยู่
1: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
0: ใบจะเหลืองแล้วก็เถาเขาจะแห้ง
1: งัดไหมแม
0: ่
1: งัดบ
0: ่งัด
1: นี่ไง
0: โอ้ยังไม่เต็มที
1: ่เนี่ยเหรอ
0: ไม่เจอรากนี่
1: เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
1: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
0: ี่
1: ไ
0: ง
1: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
0: เรียกสองชื่อแถวบ
1: ้
0: านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
1: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
0: เล็บเท้าช้าง
1: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
0: น
1: ิ้ว
0: นี่นี
1: ่โอ้นี่ไงมีสองหัว
0: สามนะ
1: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะมันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
0: โอ้
1: ฮะ
0: ขาดเลย
1: ขาดเหรอ
0: เสียงขาด
1: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบมาอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
0: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือด
1: คนไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
0: เพราะว่ามันมีไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
1: ่ลงได้อยู
0: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
1: ต้องฝั่งนี้นะเฮ้ยเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
0: นี่แหละเขายังไม่แก่
1: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนอ่อนอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที่
1: ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
0: ใช
1: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
0: ขาดเลย
1: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
0: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
0: ม่วงอมขาว
1: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
0: มันจะมีนี่นี่หำของเขาเนี่ย หัวเล็กๆเนี่ยนี่นี
1: ่มันจะมีแบบนี้นั่นหรอ
0: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
1: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
0: ใช่
1: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบพอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหามมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันรู้เดี๋ยวค่ะอะไรหมดเลยน้องเลยเน
2: าะเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ต้มก็ได
1: ้ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮานะ
2: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดอย่างกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฟานเปลือกออกตัวนี
1: ้นี่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
1: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
1: นี่แหละนี่แหละ แต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
1: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
2: เปิดได้ปะ
1: เปิดได้ยายต้องถามตล

0: ย่าจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เออเดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
0: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะ
2: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมัน
1: แหมวิจาราชเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ค่อยได้กิน
1: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
0: ไม่แพงเลย
1: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลย
3: คือใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
0: เห็นได้เจ๊ก็มันหยาดมันหวานเนี่ย
3: หยาดหยาดหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดี
1: แล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันหนูมั่วไปงั้นเลย
0: หวานพอดี
1: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ้ะ
0: ยายเพื่อนกินก็เอาไป
1: ยายไม่จะกินก็เอาไป
0: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
1: กินน้ำก่อน
0: ไปกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLE ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีเครื่องมือโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระที่2568-2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในไกลนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล

แผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการและแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุขใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกลิกไกลสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD Program in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเดอะคอมโพสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์
และเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:53 นาทีที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าทองพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูวินัยธร1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูไบดีกา1รูปและพระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโรกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูไบดีกา1รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกรณ์และอนุโมทนาโ
เวลา 14:30 น.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัด

นอนจักรศรีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดส่งและคณะสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดราชบำรุงวัดบ้านแพนวัดบ้านรามวัดป่าศรีถาวรวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทรารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในพระบรมศพและเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่ศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกและบริษัท Forcor Sewing Engineering จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดและโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่
1: ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: การชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
6: ดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรม

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่
1: ะ
0: อาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับและนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ครับทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณโอเต้อากาศมันร้อนค
0: ุ
1: ณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไรคะ
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10
1: น
0: าทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: สำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต
0: ้
1: เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะเออนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เ
0: ราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนส
0: ครับจริงเป็นสิ่งที่ควร

0: ทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการโอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมาแนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: ได้ป่ะโอ้โหทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นเล่น
1: อะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี้
0: ผสมนิดนึงเพราะผมเผื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10-15%ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วคร
0: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี้คือยังไม่ค่อย
0: ยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะในเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ไดโมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์นอกๆบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะว่าเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะคุณน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่น้องเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
0: กว
1: ่า
0: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสี
0: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่เป็นทองไม่ได้ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: ก็นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: ถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่เราแนะนำได
1: ้
0: นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
0: ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได้
0: เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็
0: มันก็จะเห็น texture อะคือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดนึงที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่างน
1: ะฮะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม
1: ัน
0: เก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่นะครับทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็น2 in 1ด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็แห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีก1ภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะรวม3ท่าน
0: ใช่ที่ต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาก็ต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สวัสดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช
2: ่
1: แล้ว
2: น้องแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยมันพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูฟูน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
2: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขัง
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าเป็นกรงที่ใหญ่หน่อย
0: ให
1: ้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80x80เลย
2: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
0: เดียวที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83-24 2m40x80
2: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: หน้าบ้านแถว
2: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
0: เข้าวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
2: 3ตัวเลย
0: 3
2: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงโกงไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกัน
0: บ้านแถว
2: ใช
0: ่แบบ1 2 3นี้เลย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
2: น
0: ั้
2: น
0: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
2: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
2: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
0: ว่ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
2: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องครับ
0: นะ
2: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี
1: ้
0: มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่ากัน
2: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมดโดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้นตั้งให้มันเรียบร้อยทีเดียว
2: ถูกต้อง
1: มันก็จะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
2: ใช่
0: ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
2: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
2: ใช่
1: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยน
2: ครับ
0: โอเคตั้งชิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
2: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
2: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
2: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้นอ่ะ
1: ระยะสิ้นสุด

0: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
1: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเลยเข้าไปให้มันชน
0: ตัด
2: แล้วก็ตัด
1: ขึ้นเอาออกสอดเลยเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
0: ้ใช่ใช่คร
1: ับทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อย
0: ๆถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
1: อันนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
0: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
1: ธรรมดาเลย
2: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
1: ตะแกรงเหล็กมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: ใช่
1: ไหมแต่นี่แข็งแรงหน่อยเหนียว
0: ใช่ครับอันนี้มันที่จะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่า
2: อ๋อ
0: มันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
1: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
0: ครับ
1: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
0: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
0: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อกำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิก
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็
1: ถ่ายแบบ
2: หนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้คู่กันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลังหุ้มตรงนี้
2: ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขังเดียวขังเด
0: ีย
2: ว
0: ผมบอกไม่ให้เรียกกรงขังเดียวนะกรงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: ป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะอะไรแห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่แต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
0: ้
1: ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: โอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโปร่งแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป้เก็บหัวสกูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกูยึดเราก็ต้องมามีโป้หัวสกูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กนะครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทาง Amrin TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: Amrin TV
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เต็มตีโฟโอ้
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้ข้อง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในสมัยอดีตนั้นมนุษย์ของเราได้มีการนำวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหินหรือไม้มาสร้างเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตรวมไปถึงการล่าสัตว์ด้วยและในตอนนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้นะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าแบบมนุษย์หินโบราณครับว่าการใช้หินและไม้เนี่ยจะสามารถสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการดำรงชีวิตอย่างไรได้บ้างไปติดตามพร้อมๆครับ
1: ย้อนกลับไปสู่ยุคหินที่มนุษย์ได้พัฒนาสร้างวิวัฒนาการเพื่อดำรงชีพและเผ่าพันธุ์การเอาตัวรอดจากสมัยโบราณยังคงนำมาใช้ในการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆได้เสมอไปรู้ผจญภัยกับคุณแบงค์ภาคินที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการสร้างเครื่องมืออย่างชีพจากธรรมชาติที่อาจจะช่วยเหลือชีวิตคุณในยามหลงป่า
0: การที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือต้องมีน้ำและอาหารครับโดยการที่เราจะหาสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการช่วยหานะครับในสมัยอดีตการนั้นครับคนโบราณไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมายนักก็จะต้องหาจากพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้โดยในตอนนี้เราจะไปหาวัสดุ3สิ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นก็คือก้อนหินครับโดยก้อนหินนั้นเราจะมาสร้างเป็นวัตถุมีคมนะครับสามารถที่จะใช้ตัดใช้เฉือนได้ส่วนที่2ก็คือต้นไม้ครับโดยต้นไม้นั้นก็สามารถนำไปทำเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตได้หลากหลายและส่วนสำคัญก็คือเชือกครับที่จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นสมบูรณ์แบบได้ก็หาได้ตามรากไม้นะครับหรือเถาวัลย์หรือเปลือกไม้ครับและในตอนนี้เราจะไปตามหาวัสดุทั้ง3สิ่งนี้เพื่อมาทำเครื่องมือในการดำรงชีวิตด้วยกันครับและเครื่องมือในการดำรงชีวิตที่สำคัญมากๆเลยนะครับในตอนนี้เราจะใช้หินครับโดยหินชนิดต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยมีการพบได้มากเลยนะครับที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตของเราและในตอนนี้ผมยืนอยู่ในพื้นที่ที่มีหินตะกอนอยู่เยอะมากครับหินตะกอนนั้นเกิดจากการทับถมมาหลายล้านปีครับแต่หินชนิดนี้นั้นทนต่อแรงกระแทกได้น้อยครับจึงอาจจะไม่เหมาะในการเอาไปทำเครื่องมือในการที่เราจะใช้เฉือนหรือว่าตัดนะครับและมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ที่ดอยทนนภาคเหนือของประเทศไทยของเรารวมไปถึงเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือหินแกรนิตนะครับที่เรานิยมเอามาใช้ทำเป็นครกที่เราตำทุกวันนี้แหละครับแล้วเราไปติดตามครับว่าเราจะทำอุปกรณ์ชนิดนี้จากหินอะไรได้บ้างครับ
1: ในยุคหินมนุษย์ได้นำหินมาฝนหรือเหลาให้มีลักษณะแหลมคมเพื่อใช้ในการหั่นสับนำไปทำเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เป็นอาวุธป้องกันตัวโดยหินที่นำมาใช้นั้นต้องมีความแข็งแรงไม่แตกง่ายโดยการทดสอบทุบกระแทกหลายครั้งถ้าไม่แตกหรือบินเป็นอันใช้ได้ครับโดยในสถานที่ถ่ายทำของเรานั้นหินบริเวณนี้ไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในการทำมีดทีมงานเราจึงได้จัดหาหินแกรนิตที่มีความแข็งแรงเพื่อมาทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงศักยภาพของหินที่เหมาะสมจริงๆนั่นเองครับ
0: โดยหินนะครับเราก็หาได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหินที่ตกมาจากที่สูงแล้วแตกกระจายไปรูปทรงต่างๆนะครับหรือว่าหินบริเวณใกล้ถ้ำหรือว่าติดแม่น้ำโดยหินเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดว่ารูปทรงหินนั้นอาจจะไม่พอดีมือเราสามารถนำมาตกแต่งได้นะครับจากการกระเทาะให้แตกเป็นชิ้นๆหรือนำหินไปตกแต่งหรือเพิ่มความคมด้วยจากการสีกับหิน

ด้วยกันนะครับโดยใช้น้ำเป็นตัวช่วยตอนนี้ผมได้หินมา1ก้อนแล้วครับก็มีความแข็งแรงมากพอนะครับแล้วก็มีความคมมากเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะใช้หินอันนี้ไปทำอะไรต่อครับ

แล้ววัสดุที่2นั่นก็คือไม้นั่นเองครับไม้นั่นนะครับมีประโยชน์หลากหลายด้านเลยนะครับในการที่จะนำไปสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตครับขวามือของผมนี้ก็คือต้นไผ่นะครับซึ่งเป็นพืชที่นิยมมากๆนะครับที่นำไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็ลำต้นไผ่นี้นำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนเลยนะครับต้นไผ่นะมีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะถูกนำไปเป็นที่พักอาศัยนำไปเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการหาอาหารรวมไปถึงอาวุธด้วยครับ

0: าจจะพูดถึงเรื่องของเชือกนะครับเชือกนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือหรือเครื่องดำรงชีวิตโดยเชือกนั้นนะครับมีความสำคัญตรงที่ว่าสามารถที่จะนำของสองสิ่งหรือของหลายๆสิ่งมามัดยึดติดรวมอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้ผมมาเจอต้นไม้ขนาดใหญ่ครับซึ่งมีเถาวัลย์นะครับจะเห็นว่ามีเถาวัลย์หลายขนาดนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเถาวัลย์ที่มีเส้นเล็กแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าเปราะบางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานำมามัดรวมกันหลายๆเส้นแบบนี้ก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเหนียวมากเลยนะครับแล้วบริเวณใต้เท้าของผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นรากฝอยนะครับอันนี้นะฮะสะดวกในการที่เราจะค้นหามาใช้งานนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเยอะๆในการปีนต้นไม้หรือไปหาในที่สูงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเสื้อนี้คือเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่ครับอันนี้จะมีความแข็งแรงอย่างมากเลยนะครับเถาวัลย์ขนาดนี้เนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็สดมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์หรือของที่มีคมไม่พร้อมเนี่ยเราจะตัดมันได้ยากมากเลยนะครับดังนั้นนะครับผมไม่แนะนำนะครับอยากให้ใช้เถาวัลย์ที่มีขนาดเล็กเพราะว่าสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากกว่าครับ
1: เชือกมีความสำคัญมากที่จะช่วยทำให้การสร้างเครื่องมือยังชีพของเราพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นโดยการใช้เถาวัลย์หรือรากไม้ที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นดีมาถักรวมกันก็จะเพิ่มความแข็งได้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปผูกยึดติดหรือถ้าเราถักให้แน่นหนาก็สามารถนำไปใช้ในการลากขนาดใหญ่ได้เลยครับ
0: ตอนนี้ผมกำลังมองหาพวกเชือกนะครับหรือวัสดุนะครับเพื่อมาใช้มัดหินของเรานะครับกับไม้นะฮะเพื่อทำให้เครื่องมือของเราเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นตรงนี้น่าจะมีเถาวัลย์อยู่เดี๋ยวไปดูฮะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าวิธีการหาเถาวัลย์นะครับเพื่อไปใช้เป็นเชือกเนี่ยเราอาจจะดูว่าเถาวัลย์นั้นมันมีความเหนียวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถนำไปใช้งานได้ไหมส่วนการดูว่าเถาวัลย์เนี่ยที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับเราอาจจะใช้แรงมือเราดึงอย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะทบแบบนี้หลายๆทบนะครับแล้วก็ลองกระชากดูนะฮะอย่างนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับ

เมื่อเราได้วัตถุมีคมนะครับที่มีขนาดพอเหมาะแล้วนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกเราก็เอากิ่งไม้นะครับมาทุบแล้วก็ทำเป็นลักษณะนี้นะครับด้ามเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าไม้เนี่ยมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใช้ด้ามที่ไม่ดีนะครับก็จะอาจจะทำให้เวลาใช้งานเนี่ยผิดพลาดได้แล้วก็การที่เราจะเข้าด้ามนะครับเราก็ต้องใส่ในลักษณะนี้ให้มีแรงยึดเกาะในเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่แบบนี้พื้นที่ยึดเกาะน้อยเกินไปเวลาใช้งานก็จะทำให้ตัวหินเนี่ยหลุดออกจากด้ามได้ดังนั้นก็ต้องใส่เข้าไปเยอะแบบนี้นะครับพอมีพื้นที่ในการที่จะใช้งานนะครับก็จะเห็นว่าหินเนี่ยผมรับมาได้คมมากเลยนะครับเราจะใช้เถาวัลย์นะครับเส้นเล็กก่อนนะครับสอดเข้าไปด้านล่างของหินตรงนี้นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นใช้นิ้วโป้งกดไว้พันให้ถี่แล้วก็พันให้แน่นเลยนะครับ

สุดปลายเถาวัลย์แล้วหาช่วงสอดไว้ก่อนนะครับและก็เอาเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับมาสอดไว้แบบนี้แล้วก็ทำการยึดด้านบนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาทำให้แน่นที่สุดนะครับในแต่ละรอบจะทำให้ด้ามมีดของเรามีความแข็งแรงมากๆพยายามพันมาให้จนถึงบริเวณที่เราทำรอยแยกของด้ามเอาไว้นะครับเพื่อให้ตัวตะกับหรือด้ามเนี่ยสามารถที่จะยึดใบมีดเอาไว้ได้ทั้งหมดเวลาที่เราออกแรงกดตรงบริเวณปลายมีดนะครับหรือตรงบริเวณที่เป็นสันหรือความคมเวลาแล่อาหารตัดอะไรแบบนี้ก็จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นมีความแข็งแรงมากๆโอเคแข็งแรงนะครับอันนี้คือวิธีการทำวัตถุบีคมนะครับด้วยวัสดุจากธรรมชาติสามารถที่จะนำไปต่อยอดอื่นๆได้อย่างเช่นหอกนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ยึดติดกันและ3สิ่งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากนะครับหินไม้และเถาวัลย์ซึ่งใช้แทนเชือกนะครับสามารถที่จะนำมาสร้างให้เกิดเครื่องมือในการดำรงชีวิตได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากครับ

0: ครื่องมือหนักที่จะช่วยฟันต้นไม้หรือวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ขวานโดยการสร้างขวานนั้นทำได้หลายวิธีการหากมีเวลามากพอก็จะทำให้ขวานมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยการเจาะรูของไม้และยึดด้วยเชือกครับแต่เราจะทำการสาธิตการสร้างขวานที่แข็งแรงมากพอจะนำไปใช้ตัดไม้ได้ไปลองดูกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเครื่องมือหนักกันบ้างนะครับนั่นก็คือขวานหรือค้อนตอนนี้ผมได้หินขนาดนี้มานะครับเป็นหินที่มีความคมในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับและนี่คือด้ามนะครับที่เราเลือกมามีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงจับถนัดมือนะครับการที่เราจะผูกยึดติด2สิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันนี้ก็คือต้องพิถีพิถันนะครับแล้วก็มีความแน่นหนาแข็งแรงมากกว่ามีดครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยแรงเหวี่ยงนั้นอาจจะทำให้ตัวขวานเนี่ยหลุดได้และเป็น

ันตรายต่อเราได้นะครับวิธีการทำนะครับเราเอาเถาวัลย์นะครับมาทำเป็นเงื่อนตะกรุดเบ็ดแบบนี้นะครับเอาบริเวณหัวตรงนี้สอดเข้าไปก่อนและเอาขวานนะครับวิธีการทำจุดตรงนี้นะครับหินเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิธีการผูกที่ไม่เหมือนกันสำคัญคือให้ตัวขวานยึดติดไว้ก่อนจะเห็นว่าเถาวัลย์ที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยมีความเหนียวมากเป็นเถาวัลย์สดนะครับ

ามาใช้อุปกรณ์นะครับหรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายขวานนะครับโดยเราจะคัดเลือกนะครับต้นไผ่ที่มีขนาดพอเหมาะที่เราสามารถตัดได้ซึ่งก็จะเป็นต้นขนาดประมาณนี้ฮะหรืออาจจะใหญ่กว่านี้เล็กน้อยแต่ถ้าเป็นต้นที่มีลำต้นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถใช้เครื่องมือแบบนี้ได้แน่นอนเราอาจจะใช้น้ำหนักนะครับของเราแล้วก็กดลงไปทำให้ไผ่เนี่ยฮะหักแล้วก็กรอบก่อนแล้วก็เอาเครื่องมือของเรานะครับสับแล้วก็การใช้ไผ่นะครับมีหลายขนาดนะครับนี่อีกขนาดหนึ่งซึ่งจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีขนาดที่แข็งแรงกว่าก็จะนำไปเป็นเครื่องมืออื่นๆได้หลากหลายกว่าแล้วก็มั่นคงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะดึงเอาต้นนี้ออกมาใช้เวลาเราเข้ามาในกอไผ่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีคมนะฮะพอเวลาเราใช้ขวานนะครับที่ทำจากหินเนี่ยด้วยน้ำหนักของหัวขวานเนี่ยก็จะทำให้การสับนะครับหรือการตัดนั้นมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้เนี่ยก็จะเห็นว่ารอยตัดไม่ได้สวยงามมากนักนะครับเหมือนกับมีดก็ใช้ตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็ข้อจำกัดที่มีอยู่สำหรับขวานหินที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถตัดไม้นะฮะในลักษณะที่เป็นแบบนี้หรือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1นิ้วขึ้นไปน่าจะเหมาะสมครับการที่คุณมีหอกนะครับมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่ามีดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นด้ามที่ยาวขึ้นนะครับเพื่อพยุงตัวหรือใช้เป็นอาวุธได้นะครับเวลาที่คุณไปเจอสัตว์ร้ายและการที่เราจะออกมาล่าสัตว์หรือว่ามาหาอาหารในพื้นที่โลกก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชินนะครับหรือไม่มีทักษะเราก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ง่ายๆแน่นอนครับดังนั้นผมจะเดินหาทำเลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนมีอาหารให้เราได้บ้างครับ

0: ื่องมืออย่างชีพที่ยังคู่กับชีวิตเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือการสร้างไซจับปลานั่นเองครับในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินและทีมงานจะสร้างไซดักปลาจากวัสดุธรรมชาติ 100% ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าสามารถใช้งานได้จริงและเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเอาตัวรอดได้หากคุณติดอยู่ในป่าที่ใกล้ลำธารแหล่งน้ำต่างๆครับ
1: ตอนนี้เราจะทำไซดักปลานะครับจากวัสดุธรรมชาติก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับเราเอาไม้ไผ่นะครับขนาดนี้นะฮะผมก็นำไปแช่น้ำสักระยะหนึ่งเพื่อให้เวลาเอามาแตกแบบนี้จะทำง่ายขึ้นนะครับโดยเราเอาขวานนะฮะตอกลงไปเนี่ยนะฮะมันจะติดตรงข้อนิดนึง

เราก็เอามีดที่เราทำขึ้นมานะครับพยายามที่จะงัดออกมาให้ได้ให้ตัวกระบอกไม้ไผ่เนี่ยฮะแยกออกจากกันแบบนี้ครับค่อยๆทำนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราแยกออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของไซที่เราจะนำไปใช้ดักปลาก็จะเห็นว่าปากกระบอกของไม้ไผ่เนี่ยมีความกว้างมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาเถาวัลย์นะครับมาใช้ถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยเวลาเราจะนำไปสานเนี่ยครับมันจะลำบากนะครับตัดพอประมาณพอเมื่อเวลาครบรอบแล้วเราก็ค่อยสานใหม่นะครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาของไซที่เราสร้างได้จากวัสดุธรรมชาตินะครับโดยใช้ไม้ไผ่นะครับขนาดที่เราเลือกเอาไว้เอาเถาวัลย์มาสานเนี่ยจะทำให้ปากของไซเนี่ยมีความกว้างมากขึ้น1ด้านนะครับใช้เวลานานมากนะครับในการสานในแต่ละครั้งอันนี้ผมทำมาให้ดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราสานถี่เท่าไหร่นะครับก็ทำให้มีโอกาสน้อยนะครับที่สัตว์น้ำเนี่ยจะหลุดรอดออกไปได้และวิธีสำคัญนะครับในการทำไซก็คือบริเวณปากของไซนั่นเองนะครับเราจะใช้ตอกโดยวิธีการทำถ้าไม่มีมีดนะครับเราใช้ขวานหินเหมือนเดิมทุบนะครับกับต้นไผ่นะครับและค่อยๆใช้มือฉีกออกมาเป็นเส้นๆหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาใช้แบบนี้โดยวิธีการบิดนะครับบิด 3-4 รอบ1ทีแล้วบิดและให้หันบริเวณด้านแหลมเข้าไปด้านในทำแบบนี้รอบด้ามเป็นวงกลมสัตว์สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ไม่สามารถออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีในการทำไซอย่างถูกต้อง

การดำรงชีวิตในป่าหรือในธรรมชาติที่มีแนวคิดของคนยุคโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้และรองรับในสถานการณ์จำเป็นหากคุณต้องติดในป่าเป็นเวลานานเป็นแรมเดือนหรือแรมปีก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้จริงการดำรงชีวิตในป่าการสร้างเครื่องมืออย่างชีพที่มีความจำเป็นมากๆและเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราควรศึกษาท่านผู้ชมยังสามารถนำไปพัฒนาให้เครื่องมือของเรามีความแข็งแรงขึ้นได้แต่จะต้องใช้เวลาและการหาวัสดุจากธรรมชาติที่แข็งแรงเหมาะสมและการที่เราเป็นคนช่างสังเกตและคิดสร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ

และทั้งหมดนี้นะครับที่ทีมงานของเราได้ทำการสาธิตการสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าตามยุคสมัยของยุคหินโบราณนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการสร้างเครื่องมือเหล่านั้นจะมีวิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยและในตอนนี้ก็มีการใช้วัสดุที่แข็งแรงมากขึ้นท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในการเอาชีวิตรอดในป่าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: ที่นี่อ
1: ะไรนะครับ
2: ม
1: ี
2: มอส
1: มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับ
4: มันมี6 ขาม
3: ันมี6ขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่4ขาเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าทำไมมันมี4ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มี6ขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
4: ได้ค่ะได
3: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในเนี้ยมันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดินสี่อะไรดี
2: แถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
3: มอสเป็นไงดีเอาสี่ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
2: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
3: ่มันได้ยินเสียงเราไหม
0: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
3: นี่เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้างไม่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลก

0: เนี่ยมีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหาสมุทรไกลๆแล้วอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอเลยนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
1: ผีเสื้อมันกินต้นไม้หรอก
0: ผีเสื้อมันกิน
1: ใบไม
0: ้นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กินไม่ใช่แม่อาจจะมันคือมันไม่กินล่ะนะครับที่มันกินก็คือ
2: หนอน
0: หนอนของผีเสื้อฉะนั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
3: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
1: หมอมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับหมอเหมือนกันไหมคะ
4: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน
5: ต้นไม้สูงๆบ้างนะ
1: เห
5: รอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
1: ผมเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
5: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสซินใช่ไหม
1: ด
5: ัก
1: แด้
5: หน
1: ูต้องใส่ดักแด้
5: ใช่ไหม
1: ด
5: ัก
1: แด
5: ้อ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคราบที่
1: มันลอกคราบเหรอ
5: เป็นลอกคราบจากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว้
1: แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราเอาไปทิ้ง
5: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
1: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้ 5-7 วันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข่
6: ดักแด้สร้างด้วยอะไรอ
1: ันนี้ไม่เก็บได้นะนี่
5: หิวอะไรนะ
6: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
5: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
1: ผีเสื้อกินคราบ
5: เวลามันลอก
1: จะได้สร้างดักแด้หรอคะ
5: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นเนี่ยมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: เดินมาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็ไม่กินน้ำเหมือนเสื้อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี้
2: เพราะมันมากินน้ำเหมือนเส
1: ื้ออืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมีหนึ่งตัวก็ไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อ

0: เห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะแตะแตะแตะแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
1: เห็นไหมนี
0: ่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี
1: ้ผมรู้ว่าหมอเหยี่ยวน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
0: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
1: ้
0: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
2: เห็นไหม
0: ยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
3: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
0: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
1: ตัวนี้มี4ขา
0: อ่ะตัวนี้มี4ขาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูนิดนึง
4: ก็เต็มหนู
0: เรามี4ขาแต่ว่าถ้าเราดูดี
1: ๆตรงนี้มีขาสั้นๆอีก2ขาม
4: าแล้ว
0: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
4: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็เลยเก็บไปไม่ได้ใช้
0: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
3: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาคอต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
5: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
6: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
7: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือตรงหนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
0: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้นะมีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนา หนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลน่ะ
8: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
0: มีครับมีหนวดรูป
9: หัวใจ
0: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
8: น
0: ี้
8: เป็นโอ้หนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
0: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
3: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
10: อันนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องแผ่นร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นเหรอคะผมอ๋อ
0: เป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
11: ก็
0: เหมือนไหม
11: เพราะว่าจะถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
0: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
8: เห็นร่างกายไม่โป๊
0: ะไม่โป๊ะ
8: ใช่
0: แล้วผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ะใช่ไหมก็เลยต้อง
12: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุม
13: จริงๆเกล็ดของมัน
0: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
13: จริงๆเกล็ด
12: ผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำ
0: อ๋อ
13: จริงๆเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
0: แต่ป้องกันน้ำฝนด้วยป้องกันน้ำฝนด้วยผมก็เป็น
12: ตัวก็มีพิษ
0: ก็แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
13: เป็นทุกอย่าง
8: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
0: ป้าบอ้าว
8: มันมีสีเดียวไง
3: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
0: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
11: า
0: ใช้พรางตัวด้วยนะครับใช้พรางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พรางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้งนะหรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พลางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเป็นเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่เราเชื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได
3: ้สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
13: เคยรู้หรอกว่าเกล็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้ละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเกล็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้ากัดเกล็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดไม่เข้าพวกมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวนึงอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวนึงไม่เข้าพวกมามันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
7: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเก็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
3: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุก เก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือน

0: ความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกๆจากทีเจมาฝากกันค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยซึ่งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวในของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับเราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากกว่าเป็นยังไงกันบ้างได้ความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
0: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกสนุกท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่า

0: การสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะส่วนคุณครูนะคะคุณครู

0: ชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำ

0: นักเรียนชั้นป.ห้าเนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
0: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
0: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
1: ะ
0: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
1: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
0: แล้วข้อ3นะคะ
1: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
1: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
0: เช่นยังไงคะ
1: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป้
1: น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูหลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: 1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บ สีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาด

0: ุดฮิตติดใจทุกคนเดี๋ยวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
1: ่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป้
1: หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลย
0: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าขึ้นขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่า งั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณผู้ร้าย
0: งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล่ะ
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5 เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลานะแล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะเด็กๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: เต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค
0: ่ะ
1: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้น

0: ขายดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะ
1: ค่ะ
0: จากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป .5 มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ครื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซนตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
5: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วย

0: พลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง
0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่สารเคมี

0: วยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: หล่อไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: ผมพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจเหลือเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลี
0: บ
1: แต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกนี
0: ้ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียว

0: จะบดด้วยคกบดยา
1: ครับ
0: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
1: ครับ
0: กองออกมา
2: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเลือด
0: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
2: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
0: คุณแม
2: ่
0: เล
2: ือ
0: ด
2: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
0: เอากรรณิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
2: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากรรณิกาผสมพริกฝรั่งนี่นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรต้องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
0: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
1: ่
0: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
1: โอ้ครับ
2: ตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
0: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องเคมีไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
1: ม
0: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
2: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
1: ครับ
2: แล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
1: ครับ
0: กี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
2: จากน้ำเงินจากเข
0: ีย
2: ว
0: จ
2: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
2: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
3: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซพิรินที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอตดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติก

0: นี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
2: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับล้างมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผม

0: ซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
1: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10 บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40 บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
1: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
1: นี่ก็อันนี้จะลด10 บาท
0: ลด10 บาท
1: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
1: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
1: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
1: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
1: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปตั้ง10 บาทแน่10 บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
2: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
2: ไก่40 บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1 ครั้งเนี่ยหนึ่งการซื้อนะคะก
0: ็
2: 10 บาท
0: โอ้โหต้อง10 บาทเนี่ยลดไปเลย10 บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่
3: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
3: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
3: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
3: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
3: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
3: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
3: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
3: รวมได้ที่นี่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: ครับ
3: เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
3: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
3: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
3: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
3: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
3: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
3: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
3: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
3: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
3: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
3: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
3: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
3: ็
0: ค
3: ือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาไว้เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
3: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
3: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
3: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
4: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ

0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
1: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
1: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
1: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
1: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
1: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
2: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะแปลว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
2: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
2: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างหนึ่งคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
0: ้
2: มีว่าใช่ไหม
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
2: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
2: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: ครับ
2: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเละเทะทิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
0: ครับ
2: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
2: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
2: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
2: แต่เราแค่ทำว่าเราทำนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
2: แล้วถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
2: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
2: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
2: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ไปสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้ครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับ

คิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกนะ
2: ตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: ตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มข

ของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะ

ุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนเลมพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่ว่าเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่ เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซัลโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกบ้านก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราเอาไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยด์คือการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยด์ก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยด์ทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วย

พวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานถึง10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นในเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการหลายประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบเนี้ยแต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายหรือจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ตามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพรางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้งั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกใช่ไหมนอนอพึ่งอพาธอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยแล้วคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันหนึ่งก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างพวกภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

0: นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุแล้วมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะฮะหรือบางคนก็ไม่นอนเลยสองสามวันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตีหนึ่งตีสองตีสามพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคย4 5ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตี2ตี3พอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตี2ตี3นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตี4ให้นอนตี4วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตี1ตี2นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตี2ตี3ก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเค้าเรียกไลท์บ็อกซ์มันเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง 6:00 น.เย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพแล้วว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเค้าแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนกรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8-9ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษาครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: www.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต
5: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน
9: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
5: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซมตี้โฟร์โอ้
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ัสดีครับหมออ้อยครับ
1: ปริยาค่ะมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ใช่แล้วครับเฟย่าแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องเฟย่าและคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆซึ่งมีประโยชน์กับพวกเรามากมายเลยล่ะครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: จึงต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เนี่ยผมพาเฟย่านะครับมารู้จักกับท่านผอ.กาญจนา
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็อาจารย์ประดน
3: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้ผมเกริ่นกับน้องเฟย่านะครับว่าจะพาเฟย่ามารู้จักกับสัตว์ตัวเล็กที่ wow. อยู่ที่สวนสัตว์ทดลองของเราเนี่ยครับ
1: ทำไมต้องมีสวนสัตว์ทดลองด้วยคะ
3: สัตว์พวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญกับพวกเราเราเจ็บป่วยอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ก่อนไม่มียาไม่มีวิธีการที่จะรักษาเขาก็เอาสัตว์พวกนี้ทำการทดลองว่าสัตว์ชนิดไหนที่จะมาช่วยเป็นการทดลองยาบ้างมาทำงานวิจัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับร่างกายของเราทำงานอย่างไรบ้างเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลการเกิดของโรคอะไรก็เกิดขึ้นมาจากสัตว์พวกนี้นะครับ
0: การจะก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์ครับ
3: ก่อนปี2510เนี่ยนะครับเราก็มีการทำการทดลองกันในขณะนั้นก็เมื่อไม่มีหนูก็ไปซื้อจากสนามหลวงเป็นส่วนใหญ
0: ่
3: นะครับมีหนูแรดหนูเมาส์ขายสมัยก่อนแต่สัตว์ที่เราใช้มันไม่มีคุณภาพเอามามันตายในมือเราบ้างมันเป็นโรคเอาโรคต่างๆมาให้ตัวเราเองบ้างระหว่างที่เราทำการทดลองก็สารพัดเรื่องนะครับในที่สุดเนี่ยก็จุฬาลงกรณ์มหาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาลัยมหิดล3มหาลัยนี่ก็ตกลงกันว่าเราคงจะต้องทำสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ
1: แล้วสัตว์ทดลองที่นี่มีตัวอะไรบ้างคะ
3: ที่นี่เริ่มต้นเนี่ยนะครับจะมีหนูแรด
2: หนูขาวตัวใหญ่ๆหน่อย
3: มีหนูเมาส์ก็มี
2: ตัวเล็กๆ
3: กระต่ายก็มีหนูตะเภาก็มีก็เป็น4อย่างที่เราเรียกพวกนี้ว่าหนูทดลองนะครับเพราะเรามาทดลองอะไรต่างๆเพื่อจะหาความรู้ก็เลยเรียกเขาว่าหนูทดลอง
4: ในเรื่องของการผลิตสัตว์นะคะจริงสัตว์ทดลองหลายๆคนจะไปมองว่าสัตว์ทดลองเนี่ยมันก็คือหนูทั่วไปเป็นกระต่ายเป็นหนูตะเภาเนาะตัวเล็กๆที่ไปจริงๆมูลค่าของสัตว์ทดลองเนี่ยที่ผ่านการศึกษาแล้วผลิตให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมากมายหนูทุกตัวที่เลี้ยงมาเนี่ยจะมีหลักฐานมีคุณภาพมีเชื้อโรคไหมก็จะมีหลักการวิธีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ที่เราผลิตมาเนี่ยมีคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นหลักฐานที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสบายใจนะว่าเชื่อถือได้นะว่าสัตว์ตัวนี้มีคุณภาพจริง
3: หนูพวกนี้มันต้องมีคุณภาพถ้าไม่เลี้ยงอย่างที่น้องเฟย่าจะเข้าไปดูเนี่ยไม่ได้หรอกต้องเลี้ยงอยู่ในลักษณะแบบนี้ต้องมีการควบคุมต้องมีการอาบน้ำมีการทำอะไรต่าง
0: ๆโอ้โหอาบน้ำด้วยเฟย่าอาบน้ำมายังคะ
2: อาบเมื่อวานแล้ว
0: อาบแล้ว
4: แต่อาบแล้วยังไงพอเข้ามาถึงปุ๊บจะเข้าไปดูต้องอาบใหม
0: ่
4: แล้วเสื้อผ้าสวยๆก็ต้องถอดไว
0: ้ต้องเปลี่ยนชุด
4: ต้องเปลี่ยนชุดด้วย
0: อยากไปดูยังครับเฟย่า
1: อยากไปดูแล้วค
4: ่ะถ้าอยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก็ทำกันอย่างไร
0: งั้นผมขออนุญาตลาอาจารย์ประดนตรงนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้ะ
1: แล้วถุงพวกนี้คืออะไรคะเนี่ย
4: อ๋ออันนี้คือถุงอาหารสัตว์ทดลองนะคะอันนี้จะวันนี้จะมีการมาส่งอาหารสัตว์ทดลองสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์แล้วก็หนูแรดถุงข้างในเนี่ยก่อนจะเข้าไปก็ต้องสเปรย์ด้วย 70% แอลกอฮอล์เพื่ออย่างน้อยให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะหลงคือพยายามกำจัดสิ่งที่ปลอมปนมากับถุงอาหารให้มากที่สุดก่อนที่จะนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บอาหารย่านี่กล่องอะไรคะ
1: มันเป็นเหมือนกล่องใส่อะไรสักอย่างค่ะ
4: มันเป็นกล่องใส่หนูที่จะส่งไปให้ลูกค้ากล่องเนี้ยมันจะมีผ้าอะไรก็ไม่รู้ที่ปิดมันจะมีที่เปิดออกมาม
0: ุ้งลวด
4: มุ้งลวดเพราะว่าหนูเนี่ยฟันวันมันคมใช่ไหมคะแล้วมันก็จะแทะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะประกอบกล่องส่งสัตว์ทดลองเนี่ยเราจะใช้กล่องทั่วไปไม่ได้เราต้องออกแบบตัวอย่างเช่นรูระบายอากาศตัวนี้เนี่ย
5: ก็จะต้องเป็นไปตามหลักการขนส่งสัตว์ทางบก

0: พวกนี้คือวัสดุรองนอนเวลาเราเลี้ยงหนูเนี่ยเขาก็ต้องมีที่นอนนุ่มๆเพราะงั้นเราก็ต้องหาตัวมาให้เขารองให้เขานอนนุ่มๆซึ่งหน้าที่ของวัสดุรองนอนก็คือดูดซับพวกปัสสาวะพวกชีพวกอื่นหนูเนี่ยเอาไว้หนูเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดทุกคนคิดว่าหนูสกปรกแต่จริงๆอ่ะหนูรักความสะอาดมากเขาจะแยกพื้นที่ให้เห็นเลยว่าอันนี้นะคือที่นอน
1: ที่ปัสสาวะ
0: ใช่
1: ห
0: ้
1: องน้ำแยกเลยนะ
0: อันนี้มันคือส่วนสำคัญเพราะว่ามันเป็นตัวส่วนที่ไปสัมผัสกับตัวสัตว
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาวัสดุรองนอนไปใช้ได้เลย
1: เ
0: ราจะต้องเอามาผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อให้สะอาดก่อนนึ่งอย่างเดียวก็ไม่พอถุงทุกถุงพอจะเอาเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทำสติ๊กเกอร
1: ์
0: เอาไว้เลยว่าไปเข้าเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้ให้หมดภายใน7วันเพื่อให้แน่ใจว่าข้างในเนี่ยมันยังสะอาดปลอดเชื้อแน่นอน
1: ตัวอย่างเห็นเทปนี้ไหมฮะสีนี่ไหมตอนแรกมาเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้เลยเห็นไหมแต่พอสมมติว่า
0: ไปผ่านอบ
1: สมมติเราจะเทสดูว่าความร้อนได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ติดไว้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เข้านึ่งเข้านึ่งเสร็จปุ๊บ
0: มันจะเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี
1: ้แม้สีจะเปลี่ยนสีดำนั่นหมายความว่าความร้อนเนี่ยมันถึงที่ตัวเทปเนี่ยกำหนดไว้แล้วร้อยกว่าองศาขึ้นไปพอเปลี่ยนสีดำปุ๊บหมายความว่าฆ่าเชื้อเรียบร้อย
0: เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูในเครื่องล้างกงอันนี้หนูจะเห็นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสายพานที่จะส่งกงที่ใช้แล้วเนี่ยลงมาที่นี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอากงตัวนี้เข้าเครื่องล้างซึ่งตอนนี้เราจะมี2ตัวคือของใช้ทุกอย่างที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็จะต้องอบนึ่งฆ่าเชื้อทุกชิ้นที่หนูเห็นนี่คือฝากรงเลี้ยงสัตว์ตัวนี้คือเขาก็จะเอาลงไปล้างทีละอันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบสกปรกติดอยู่ที่ฝากรง
1: คุณหมออยากเห็นจังเลยว่าข้างในเป็นยังไงเฟย่า
2: อยากมารู้
1: เดี๋ยวเฟย่าเข้าไปดูให้หมอข้างในหน่อยบ้าง
0: บอกคุณหมอเข้าไปไม่ได้เพราะว่าในตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีน้ำเย็นมีน้ำยาฆ่าเชื้ออันสุดท้ายจะเป็นล้างด้วยน้ำร้อนแล้วผ่านไปที่เป่าด้วยความร้อนอยู่ที่92องศาทั้งนั้นถ้าคุณหมอเข้าไปอ่ะสุก
3: ส
0: ุ
3: กเลย
0: สุกเลย
1: ออกมาเฟย่ากินหมอได้เลยอ่ะเรียบร้อยสุกเลย
0: เราล้างแล้วก็ตากให้แห้งแล้วนะคะกรงทุกกรงในก่อนที่จะเอาไปใช้ก็จะต้องมาที่จุดนี้เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อตัวนี้มันเป็นแบบ2ประตูเราจะต้องแบ่งพื้นที่ด้านสะอาดกับด้านสกปรกออกจากกันของที่คนก็เข้าไปไม่ได้คนด้านนี้คือคนสกปรกใส่ชุดอย่างนี้คือทำงานในพื้นที่สกปรกโดยมีตัวส่งเมื่อกี้ค่ะเป็นตัวส่งของเข้าไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกฝั่งนึงคอยทำงานด้านนู้นจะมีอีกจุดนึงน้องเฟย่ามันมีวัสดุอุปกรณ์บางตัวมันใช้ความร้อนไม่ได
1: ้ครับ
0: พอใช้ความร้อนไม่ได้เราก็จะมีห้องเล็กๆอันนึงซึ่งอันนี้เราเปิดไม่ได้คือเป็นห้องอบฆ่าเชื้อจะเห็นไหมคะมันจะมีเครื่องทำไปอยู่แล้วเราก็จะควบคุมการทำงานจากข้างนอกแล้วให้เครื่องตัวนี้มันทำงานแล้วมันก็จะปล่อยแก๊สทำการฆ่าเชื้อวัสดุงานเลี้ยงทั้งหมดแล้วก็จะมีประตูอีกด้านนึงที่เปิดแล้วเอาของพวกนี้ออกไปใช้เช่นกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างจะเข้าห้องเลี้ยงเนี่ยต้องทำความสะอาดแล้วก็อบนึ่งฆ่าเชื้อหรือทำการฆ่าเชื้อในวัสดุเนี่ยทุกครั้งไปก่อนที่จะนำไปใช้ได้จริง
2: โอ้โหนี่คืออะไรคะเนี่ยมันเป็นที่กองน้ำยักษ์หรือเปล่าคะเนี่ย
0: นั่นสิ
1: ที่กองน้ำยักษ์เหรอนี่ที่กองน้ำยักษ์ที่กองน้ำหนู
0: ใช่เป็นที่กองน้ำให้หนูเวลาหนูจะกินน้ำนี่ไม่ใช่บอกน้ำแบบไหนหนูก็กินได้หนูต้องกินน้ำที่สะอาดน้ำประปาที่มาแล้วจะกรองขั้นที่หนึ่งแล้วน้ำที่ได้จากที่กรองตรงนี้ก็จะผ่านเข้าไปในที่กรองน้ำชั้นที่สองซึ่งมันเป็นระบบ RO หรือ Reverse Osmosis ที่ตอนนี้คนเขากำลังฮิตกันว่าต้องกินน้ำ RO จริงๆหนูเนี่ยกินน้ำ RO มานานแล้วเดี๋ยวจะพาเฟย่าไปดูนี่คือระบบกรองครั้งที่2จากเมื่อกี้ที่กรองอันที่1เราก็จะมาเข้าตัวกรองครั้งที่2
1: ครับ
0: ก็จะกรองคาร์บอน

ต้องเป็นยังไงคะหมุนเวียนตลอดเวลาถ้าไปหยุดตรงไหนตรงหนึ่งอ่ะมันจะทำให้เป็นที่เจริญของเชื้อโรคได้ที่เขาเรียกว่า dead space เพราะฉะนั้นระบบ RO ที่ได้ประสิทธิภาพคือระบบที่มันมีการหมุนวนของน้ำตลอดเวลา

0: น้องๆทราบไหมครับว่าหนูในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติกินน้ำรวมกันมากถึง 1,000 ลิตรต่อวันและทั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินี้ใช้น้ำทั้งหมด 30,000 ลิตรต่อวันเลยนะครับ
1: น้องเซย่าทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันละว่าเขาเลี้ยงสัตว์กันยังไงวันนี้เรามีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งคุณหมอสุรชัย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอสุรชัยเป็นคนดูแลเรื่องการใช้สัตว์ในงานวิจัยคุณหมอก็จะพาหนูกับคุณหมออ้อยนะคะไปดูว่าเขาทำงานกันอย่างไรในวันนี
3: ้งั้นเดี๋ยวผมกับน้องเซย่าก็ไปกับคุณหมอสุรชัยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเจอท่านพออีกทีนึง
1: โอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะ
4: ค่ะ
0: ซึ่งการจะเข้าห้องนี้จะต้องทำการเปลี่ยนชุดอาบน้ำและเปลี่ยนชุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดครับ
4: หลังจากที่เข้ามาข้างในแล้วนะครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สะอาดนะครับแล้วเราก็จะมีห้องเก็บอุปกรณ์สะอาดนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ที่ผ่านการล้างนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานเขาก็จะทำล็อตของการล้างในแต่ละล็อตนะครับแล้วก็คว่ำไว้เพื่อรอการใช้งานถัดมาจะเป็นห้องเก็บอาหารนะครับแล้วก็วัสดุรองนอนนะครับ
3: ครับ
4: อาหารและวัสดุรองนอนเนี่ยจะเป็นห้องที่ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะครับไม่ให้อาหารสูญเสียคุณค่าทางอาหารเร็วเกินไปนะครับโดยปกติเราจะควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ21บวกลบ2องศาเซลเซียสนะครับห้องถัดไปนะครับจะเป็นห้องสำหรับเตรียมน้ำนะครับห้องเตรียมน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นห้องที่เราต่อนะครับท่อน้ำ RO นะครับออกมาจากโรงงานผลิตน้ำนะครับจะเห็นว่าท่อน้ำ RO เนี่ยนะครับจะเป็นท่อสแตนเลสนะครับวิ่งคู่กันนะครับเพื่อไม่ให้มีการขังหรือการทำให้น้ำนิ่งในระบบจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเนื่องจากว่าถ้าน้ำนิ่งนะครับก็จะมีการสะสมเชื้อเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานนะครับเขาก็จะมาเตรียมน้ำโดยการเติมคลอรีนนะครับปรับคลอรีนให้ความเข้มข้นของคลอรีนอยู่ที่ประมาณ 3-5 ppm
3: ก็คือฆ่าเชื้อไปอีกหนึ่ง
4: ใช่ครับเป็นการฆ่าเชื้อหรือป้องกันการเกิดการติดเชื้อย้อนกลับหลังจากที่หนูเขามีการดื่มน้ำห้องถัดไปจะเป็นห้องนะครับห้องรับสัตว์นะครับ
5: ห้องรับสัตว์หมายถึงอะไรคะ
4: ห้องรับสัตว์เนี่ยเป็นห้องแรกรับที่นำเข้ามาจากส่วนผลิตของศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อเอามาใช้ในการวิจัยที่อาคารนี้นะครับเวลาที่นะครับส่วนงานผลิตเนี่ยเขาเอาหนูมาส่งนะครับเขาจะมาส่งที่อีกด้านนึงของฝั่งนะครับด้านนอกนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสกปรกเห็นไหมครับหลังจากนั้นเขาจะเอากล่องบรรจุสัตว์เนี่ยใส่เข้ามาไว้ในห้องนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานที่อยู่ในห้องนี้นะครับเขาจะรับกล่องออกมานะครับแล้วก็สเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อที่พื้นที่ผิวรอบๆกล่องนะครับแล้วก็จับสัตว์เนี่ยที่อยู่ในกล่องเนี่ยย้ายลงไปในกรงนะครับแล้วก็จะให้สัตว์อยู่ในห้องนี้1วันนะครับเพื่อตรวจสุขภาพนะครับตรวจรับให้สัตว์อยู่ในสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงก่อนที่จะรับเข้าไปในห้องเลี้ยงอีกทีนึงตอนนี้หนูทุกตัวสุขภาพแข็งแรงนะครับเราจะเคลื่อนย้ายหนูจากนะครับห้องรับสัตว์เนี่ยนะครับไปห้องที่เราเลี้ยงนะครับ
5: ตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะไปห้องไหนต่อ
3: โอเค
4: ใช่ครับหลังจากที่เรารับหนูเข้ามาแล้วนะครับหนูก็จะเข้ามาอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนหนูจากกรงเดิมนะครับเข้าไปสู่กรงใหม่นะครับแล้วเราก็จะมีการชั่งน้ำหนักนะครับและหลังจากนั้นก็จะให้น้ำให้อาหารนะ
3: ครับ
4: แล้วเราก็จะมาตรวจสุขภาพโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับว่าหนูแต่ละตัวนะครับมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้าง
0: น้องๆทราบไหมครับว่ามีสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีและที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติแห่งนี้สามารถผลิตสัตว์ทดลองได้มากถึง 800,000 ตัวต่อปีเลยนะครับวิธีการเลี้ยงสัตว์ทดลองภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาตินั้นมีด้วยกัน2แบบครับแบบที่1เราเรียกว่า low barrier แบบที่2คือ maximum barrier ซึ่งทั้ง2แบบนี้ต่างกันตรงที่ maximum barrier จะมีการควบคุมความสะอาดและปราศจากเชื้อมากกว่าแบบ low barrier ครับ
4: ห้องนี้เป็นห้องสำหรับล้างทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วในห้องเลี้ยงแต่ละห้องนะครับเราจะเอาเข้ามาทำการขูดณห้องนี้นะครับขูดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอากรงนะครับที่ผ่านการใช้งานและขูดแล้วเรียบร้อยนะครับวางบนรถสำหรับล้างโดยเฉพาะซึ่งรถตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษเห็นไหมครับ จะมีตัวสปริงอาร์
1: ม
4: มันจะหมุนเพื่อทำความสะอาดที่อยู่ใต้กรงที่อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วนะครับที่อยู่รอบนอกจะมีตัวสปริงอาร์มนะครับทางด้านข้างทั้งซ้ายและขวานะครับจะทำการฉีดล้างพื้นที่ผิวของกรงรอบนอกนะครับตัวนี้จะมีการล้างอยู่นะครับ2แบบนะครับแบบที่1เขาจะฉีดล้างด้วยน้ำยาที่เป็นพวกด่างนะครับแล้วพอฉีดครบกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับเขาก็จะฉีดล้างอีกครั้งนึงด้วยน้ำยาที่มีความเป็นกรดเพื่อไปทำให้มันหมดฤทธ
1: ิ์
4: นะครับแล้วก็จะมีการล้างน้ำเปล่าแล้วก็การเป่าด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิประมาณ110องศาเซลเซียสนะครับ
3: ที่คุณหมอชลชัยพาผมเดินดูเนี่ยอันนี้หมดทุกส่วนงานที่คุณหมอชลชัยรับผิดชอบแล้วใช่ไหมครับ
4: ครับในส่วนของงานวิจัยจะมีเท่านี้ครับ
3: ครับอ๋องานวิจัยก็จบละแล้วคงยังมีอีกเยอะเลยครับที่ผมคิดว่าผอ.กาญจนาเนี่ยรอพาผมกับเฟย่าไปชมนะครับงั้นผมต้องขอบคุณคุณหมอชลชัยมากนะครับที
4: ่ยินดีครับยินดี
3: พาผมกับเฟย่ามาเดินดูส่วนงานต่าง
4: ๆ
3: นะฮะสถานที่ต่อไปที่ผมและเฟย่าจะพาคุณผู้ชมไปชมก็คือส่วนของห้องแลบที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสัตว์ทดลองซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหลากหลายสถาบันเพื่อให้ไม่ว่าทั้งสัตว์ทดลองและบุคลากรที่ทำงานที่นี่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครับ
1: เดี๋ยวคราวนี้เราจะไปดูอะไรก่อนครับอันนี้เราจะเข้าไปดูตัวเมื่อเวลาสัตว์ทดลองเมื่อเขาสิ้นสุดการทดลองในห้องเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาที่ห้องตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเขาจะทำอย่างไรก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ทางที่จะรับสัตว์เข้าขึ้นมาก็จะต้องแยกกับที่คนขึ้นคือมันเป็นพาสเวย์คนละพาสเวย์ค่ะ
3: เนี่ยทางเดินเนี่ยน้องเฟย่าเวลาเราเดินเนี่ยมันจะมีนะว่าทางไหนห้ามเดินทางไหนห้ามผ่านเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะปนเปื้อนกันนะมันจะเป็นทางที่แบบทางสะอาดเขาจะต้องเดินจากทางที่สะอาดที่สุดไปทางสกปรกที่สุดแล้วก็ทางสกปรกเนี่ยไม่สามารถเดินย้อนกลับมาได้
1: ย้อนกลับมาที่สะอาด
3: เพราะว่าเชื้อโรคจะนำเข้ามา
5: แล้วอันนี้คืออะไรคะ
3: น้องเฟย่าว่าอะไรครับ
1: เออใช่
3: เฟย่าว่าอะไร
5: ใช่ที่อาบน้ำฉุกเฉิน
1: ใช
3: ่น้องเฟย่าอาบเลยไหมฉุกเฉินไหม
5: เย
1: ้ถ้าดึงสีเหลืองออกมาปุ๊บเห็นไหมคะเขาจะบอกเลยน้ำมันก็จะไหลออกมาเพื่อให้เราล้างเพราะนี่เป็นห้องแลบถ้ามันมีอะไรที่โดนถูกสารเคมีเราไม่ต้องวิ่งไปห้องน้ำจะเห็นห้องน้ำอยู่ชั้นล่างจะไม่ทันการเราก็จะดึงน้ำก็จะไหลให้เราได้ชะล้าง
5: ท่อน้ำอยู่ตรงนี้
3: ท่อน้ำอยู่นี่คะ
1: ค่ะ
3: ทางที่ดีที่สุดอย่าใช้มัน
1: ถูก
3: เพราะใช้เมื่อไหร่หมายความว่าเราโดนสาร
1: เราโดนสารชนิดนี้แล้ว
3: ก่อนจะเข้าห้องแลบเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและสวมถุงมือให้เรียบร้อยเพราะขั้นตอนต่อจากนี้จะมีทั้งการตรวจเลือดและนำอวัยวะของสัตว์ทดลองเข้าสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยนักวิจัยที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะครับ
1: หลังจากเราไปแยกชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นเนื้อนั้นไปชั่งน้ำหนักเพื่อดูน้ำหนักว่าอวัยวะแต่ละอันเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มที่เราให้สารให้ยามันต่างกันหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาอวัยวะพวกนั้นมาแช่ในฟอร์มาลีนใช่เพื่อจะเอามาดูความปกติหรือไม่ปกติของอวัยวะนั้นๆในห้องนี้นะคะ
3: เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาใส่ในฟอร์มาลีนนะครับใส่ในนี้ก็แช่ไว้สักกี่วันนะครับหมอ
1: จะ2วันค่ะ48ชั่วโมงแล้วเขาก็จะมาเปลี่ยนน้ำยาเปลี่ยนฟอร์มาลีนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปแล้วก็ส่งเข้ามาเมื่อมีชิ้นเนื้อมากพอที่เขาจะรันเครื่อง
3: เขาจะแช่ปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยนนะจากฟอร์มาลีนมาปุ๊บใส่เป็นแอลกอฮอล
1: ์ดึงน้ำออก
3: ใส่ในแอลกอฮอล์แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเข้มข้นขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ให
3: ้เข้มข้นขึ้นสุดท้ายปุ๊บก็มาใส่ในพวกพาราฟินพอใส่พาราฟินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นบล็อกนะฮะออกมาเป็นบล็อกอันนี้คือหลังจากใส่ในพาราฟินแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: อันนี้เป็นอะไรเอ่ย
1: เอาให้ดูซิเป็นอวัยวะอะไรเอ่ย
5: อันนี้เป็นอวัยวะอะไรคะ
2: อันนี้เป็นอวัยวะตับครับ
3: อันนี้คือตับหนูที่ฝังอยู่ในพาราฟิน
1: หลังจากนั้น
3: เสร็จปุ๊บก็จะมีการตัดนะฮะตัดให้เป็นแผ่นบางๆ
1: เป็นแผ่นบางๆแบบนี้แล้วเข้ามาย้อมสีแล้วก็เอาไปดู
3: อันนี้ก็เป็นไตนี่เป็นไตคราวนี้เราก็ไปดูทางกล้องจุลทรรศน์ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นไต
1: แล้วเฟย่าจะดูได้ยังไง
3: อุ้ม
5: ไหวไหม
3: หนึ่งสองสามอุ้ยไม่ไหวอ่ะทำไมหนักกินอะไรมาย
5: ังไม่ได้อุ้มเลย
3: น้องเฟย่าเห็นมองเห็นไหมอ่ะ
1: เห็นไหมแดงๆน้ำเงินน้ำเงิน
5: มีเส้นอยู
1: ่มีเส้น
3: คือพวกนี้มันเป็นอวัยวะเป็นไตน้องเฟย่ามันจะเห็นเป็นลักษณะเป็นกลมๆเขาเรียกเป็นหน่วยไตคือเราดูตาปากเราดูไม่ออกหรอกนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติที่หน่วยไตเราจะรู้ว่า หน่วยไตมันอาจจะมีเลือดออกอาจจะมีการติดเชื้ออาจจะมีแบคทีเรียคือดูผ่านกล้องจุลทรรศน์คือถ้าเราไม่ทำวิธีอย่างเงี้ย
1: จะไม่เห็น
3: เราตอบไม่ได้เลยอันนี้คือวิธีการทำทางวิทยาศาสตร
0: ์และทั้งหมดนี้ก็คือภารกิจของผมและน้องเฟย่าภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติครับเฟย่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่เราได้เดินดูรอบๆแล้วก็เข้าไปในตึกดูสัตว์ทดลองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็ก่อนเข้าไปเฟย่าตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าตัวเล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะก็คือถ้าเกิดเราปรุงยาอะไรใหม่ๆนะคะและเราจะเอาไปให้เขาดื่มก่อน

0: ครับ
1: จะรู้ว่ายาตัวนี้มันดีหรือไม่ดี
0: ครับ
1: ถ้าไม่ดีก็รู้แล้วค่ะว่ายาอันนี้เอาไปไว้กับคนไม่ได้
0: ใช่
1: เขาก็เลยเสียสละให้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้ว
2: ในฐานะผอ.กาญจนาครับที่ทำงานเกี่ยวกับสัตว์ทดลองมาไม่ทราบว่าผอ.มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับ
3: เวลาเราทำงานกับสัตว์ทดลองเนี่ยหลายคนมองภาพว่ามันเป็นเรื่องของความโหดร้ายแต่จริงๆเนี่ยการทำงานกับสัตว์ทดลองเนี่ยมันเป็นการสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นเราลองคิดดูถ้าเราไม่มีสัตว์ทดลองสิ่งที่จะต้องทำในสัตว์ทดลองค่ะมันต้องใส่ไปที่ตัวคนมันมีความเสี่ยงแค่ไหนอยากจะฝากถึงพวกเรานะคะว่าสัตว์ทดลองที่เราเห็นหรือเวลาพูดถึงหรือการกระทำใดๆก็ตามหรือการทดลองใดๆก็ตามในสัตว์ทดลองอยากจะบอกค่ะว่านักวิจัยเองเนี่ยเวลาเราจะปฏิบัติการกับสัตว์เนี่ยเราคิดถึงชีวิตคิดถึงคุณค่าเราไม่เคยคิดว่าเขาคือสัตว์แต่เราคิดถึงว่าเขาคือหนึ่งชีวิตที่เขาเสียสละตัวของเขาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้องค์ความรู้ไปพัฒนาชีวิตเราให้ดีขึ้น
2: วันนี้นะครับผมแล้วก็น้องเฟรย่านะครับต้องขอขอบคุณท่านผอ.กาญจนามากนะครับที่ให้โอกาสเราสองคนได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับที่สวนสัตว์ทดลองแห่งชาติได้มีความรู้ต่างๆติดตัวกลับไปวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนพบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

0: และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
4: แซตตี้โบต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล

ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชา

0: ามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาต่อไปจะได้ออกไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า interprofessional education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วๆไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้เนี่ยค่ะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
3: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะ

0: ให้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสุขภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
1: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างๆด้วยกันทีนี้เราก็คิดกันว่าเอ๊ะมันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละทีนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้
2: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
3: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้ยนี่โจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ5 6ตัวมีมั้ยเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่มั้ยฮะเขาอ่านว่าอะไรครับละลอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่มั้ยครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันนี้อยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

0: ื่องจากนักศึกษาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอันการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นแรกนะคะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดล IP โมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
5: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพศาสตร์วิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
6: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายาม กระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
0: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่อาจจะยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดงั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
1: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
7: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อาทยานะทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกคิวเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ Mind Map เนี่ยนะ Mind Map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั้นแผนที่ก็เป็น Mind Map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อต่างๆทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อัจฉริยะทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่2ประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพศนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะ ก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจการทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบใช่มั้ยฮะงั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุตรในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอล์นก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะฮะการเป็นคนเพศที่สามการเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมด้วยเหมือนกันนะฮะอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวแล้วฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะนะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้นั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะเสร็จจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกแยะออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอีกกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะฮะว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้น
ก็จะเห็นความ

0: ัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองนี้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กร2แบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆคำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐเข้าไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆคำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆทำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้นะฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถาภาพและสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถาภาพทางสังคมบทบาททางสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยorganization chartก็ประกอบด้วยสถาภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือบรรทัดฐานนักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันหนึ่งก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั่นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆคำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมกันกับสุขภาพนะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยเครื่องมือของคุณหมอโกมาจึงเสียนทัพนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยฮะสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับ แล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรนะฮะแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาก็ต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสารสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็นองค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเนี่ยนะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะฮะสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามมันนี้ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้
2: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: เป้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชน

แล้วเขาไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะแล้วข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินอะของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลลายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลลายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้มั้ยได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสม.คนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะคะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี้อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะมาช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มของผมก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้ เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราอาจจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนเป็นไงนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสม.นักสาธารณสุข

0: อะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการที่4หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันประกอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวตด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาด ที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้เราก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปและให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อยแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขา

0: ได้เรียนรู้ทุกสุขของชาวบ้านแล้วก็เขาจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกุศโลบายอันหนึ่งนะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะคะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะคุยยังไงนะจัดการกับความขัดแย้งยังไงแล้วยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะคะแล้วยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
1: ประโยชน์ที่แรกก็คือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
2: ก็ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสหสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมพื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยๆหมอสั่งมาก็เพียงได้แต่ยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
3: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: แล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่ในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะ

0: เออได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันเนี้ยไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออแกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจละเกินอันนี้น่าจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับที่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กรองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเลือ
1: ดเฮ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เล
0: ือ
1: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบ ธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอ่ะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่า ทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะเ

0: แค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
1: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
1: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
1: ครับ
0: กี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
1: จากน้ำเงินจากเข
0: ีย
1: ว
0: จ
1: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
1: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์ตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
0: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่แวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะ

0: นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับน่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนาะ
2: ใช่ครับมัดจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: นี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อ่ะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งการซื้อนะคะก
0: ็
4: 10บาท
0: โอ้โหต้อง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาตังขยะทิ้งแต่ว่า มาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Marketเราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีอ่ะการจัดการมันจะง่ายครับพี่
0: ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ชิ้นรวมได้ที่นี่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ตรงนี
0: ้อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
5: ็
0: ค
5: ือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาไว้เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
5: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
0: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทของเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับนอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
5: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
5: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
5: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
5: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
5: ล้างล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
5: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ใ
0: ช่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
6: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
6: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
6: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
6: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
6: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
6: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: ครับ
6: แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเนื้อแท้ทิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
0: ครับ
6: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรเงี้ย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
6: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
6: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
6: แต่เราแค่ทำว่าเออเราทำงี้กันอยู่นะ
0: ครับ
6: ครับถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
6: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
6: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
0: ค
6: ราวนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
6: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: อกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลเพราะว่าไม้ไผ่แล้วก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบครอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: แซงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในสมัยอดีตนั้นมนุษย์ของเราได้มีการนำวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหินหรือไม้มาสร้างเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตรวมไปถึงการล่าสัตว์ด้วยและในตอนนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้นะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าแบบมนุษย์หินโบราณครับว่าการใช้หินและไม้เนี่ยจะสามารถสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการดำรงชีวิตอย่างไรได้บ้างไปติดตามพร้อมๆครับ
1: ย้อนกลับไปสู่ยุคหินที่มนุษย์ได้พัฒนาสร้างวิวัฒนาการเพื่อดำรงชีพและเผ่าพันธุ์การเอาตัวรอดจากสมัยโบราณยังคงนำมาใช้ในการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆได้เสมอไปร่วมผจญภัยกับคุณแบงค์ภาคินที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับการสร้างเครื่องมืออย่างชีพจากธรรมชาติที่อาจจะช่วยเหลือชีวิตคุณในยามหลงป่า
0: การที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือต้องมีน้ำและอาหารครับโดยการที่เราจะหาสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการช่วยหานะครับในสมัยอดีตการนั้นครับคนโบราณไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมายนักก็จะต้องหาจากพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้โดยในตอนนี้เราจะไปหาวัสดุ3สิ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นก็คือก้อนหินครับโดยก้อนหินนั้นเราจะมาสร้างเป็นวัตถุมีคมนะครับสามารถที่จะใช้ตัดใช้เฉือนได้ส่วนที่2ก็คือต้นไม้ครับโดยต้นไม้นั้นก็สามารถนำไปทำเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตได้หลากหลายสำคัญก็คือเชือกครับที่จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นสมบูรณ์แบบได้ก็หาได้ตามรากไม้นะครับหรือเถาวัลย์หรือเปลือกไม้ครับและในตอนนี้เราจะไปตามหาวัสดุทั้ง3สิ่งนี้เพื่อมาทำเครื่องมือในการดำรงชีวิตด้วยกันครับและเครื่องมือในการดำรงชีวิตที่สำคัญมากๆเลยนะครับในตอนนี้เราจะใช้หินครับโดยหินชนิดต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยมีการพบได้มากเลยนะครับที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตของเราและในตอนนี้ผมยืนอยู่ในพื้นที่ที่มีหินตะกอนอยู่เยอะมากครับหินตะกอนนั้นเกิดจากการทับถมมาหลายล้านปีครับแต่หินชนิดนี้นั้นทนต่อแรงกระแทกได้น้อยครับจึงอาจจะไม่เหมาะในการเอาไปทำเครื่องมือในการที่เราจะใช้เฉือนหรือว่าตัดนะครับและมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับที่พบได้ที่ดอยทนนภาคเหนือของประเทศไทยของเรารวมไปถึงเขาสามมุกจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือหินแกรนิตนะครับที่เรานิยมเอามาใช้ทำเป็นครกที่เราตำทุกวันนี้แหละครับแล้วเราไปติดตามครับว่าเราจะทำอุปกรณ์ชนิดนี้จากหินอะไรได้บ้างครับ
1: ในยุคหินมนุษย์ได้นำหินมาฝนหรือเหลาให้มีลักษณะแหลมคมเพื่อใช้ในการหั่นสับนำไปทำเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เป็นอาวุธป้องกันตัวโดยหินที่นำมาใช้นั้นต้องมีความแข็งแรงไม่แตกง่ายโดยการทดสอบทุบกระแทกหลายครั้งถ้าไม่แตกหรือบินเป็นอันใช้ได้ครับโดยในสถานที่ถ่ายทำของเรานั้นหินบริเวณนี้ไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในการทำมีดทีมงานเราจึงได้จัดหาหินแกรนิตที่มีความแข็งแรงเพื่อมาทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงศักยภาพของหินที่เหมาะสมจริงๆนั่นเองครับ
0: โดยหินนะครับเราก็หาได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหินที่ตกมาจากที่สูงแล้วแตกกระจายไปรูปทรงต่างๆนะครับหรือว่าหินบริเวณใกล้ถ้ำหรือว่าติดแม่น้ำโดยหินเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเกิดว่ารูปทรงหินนั้นอาจจะไม่พอดีมือเราอาจสามารถนำมาตกแต่งได้นะครับจากการกระเทาะหินให้แตกเป็นชิ้นๆหรือนำหินไปตกแต่งหรือเพิ่มความคมด้วยจากการสีกับหินด้วยกันนะครับโดยใช้น้ำเป็นตัวช่วยตอนนี้ผมได้หินมา1ก้อนแล้วครับก็มีความแข็งแรงมากพอนะครับแล้วก็มีความคมมากเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะใช้หินอันนี้ไปทำอะไรต่อครับ

แล้ววัสดุที่2นั่นก็คือไม้นั่นเองครับไม้นั่นนะครับมีประโยชน์หลากหลายด้านเลยนะครับในการที่จะนำไปสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตครับขวามือของผมนี้ก็คือต้นไผ่นะครับซึ่งเป็นพืชที่นิยมมากๆนะครับที่นำไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็ลำต้นไผ่นี้นำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนเลยนะครับต้นไผ่นะมีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะถูกนำไปเป็นที่พักอาศัยนำไปเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการหาอาหารรวมไปถึงอาวุธด้วยครับ

าไทยพูดถึงเรื่องของเชือกนะครับเชือกนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะสร้างเครื่องมือหรือเครื่องดำรงชีวิตโดยเชือกนั้นนะครับมีความสำคัญตรงที่ว่าสามารถที่จะนำของสองสิ่งหรือของหลายๆสิ่งมามัดยึดติดรวมอยู่ด้วยกันได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้ผมมาเจอต้นไม้ขนาดใหญ่ครับซึ่งมีเถาวัลย์นะฮะจะเห็นว่ามีเถาวัลย์หลายขนาดนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเถาวัลย์ที่มีเส้นเล็กแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าเปราะบางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานำมามัดรวมกันหลายๆเส้นแบบนี้ก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็มีความเหนียวมากเลยนะครับ

0: และบริเวณใต้เท้าของผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นลากฝอยนะครับอันนี้นะฮะสะดวกในการที่เราจะค้นหามาใช้งานนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานเยอะๆในการปีนต้นไม้หรือไปหาในที่สูงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดนึงนะครับเสื้อนี้คือเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่ครับอันนี้จะมีความแข็งแรงอย่างมากเลยนะครับเถาวัลย์ขนาดนี้เนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็สดมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์หรือของที่มีคมไม่พร้อมเนี่ยเราจะตัดมันได้ยากมากเลยนะครับดังนั้นนะครับผมไม่แนะนำนะครับอยากให้ใช้เถาวัลย์ที่มีขนาดเล็กเพราะว่าสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายมากกว่าครับ
1: เชือกมีความสำคัญมากที่จะช่วยทำให้การสร้างเครื่องมือยังชีพของเราพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นโดยการใช้เถาวัลย์หรือรากไม้ที่มีความแข็งแรงยืดหยุ่นดีมาถักรวมกันก็จะเพิ่มความแข็งได้มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปผูกยึดติดหรือถ้าเราถักให้แน่นหนาก็สามารถนำไปใช้ในการลากวัตถุขนาดใหญ่ได้เลยครับ
0: ตอนนี้ผมกำลังมองหาพวกเชือกนะครับหรือวัสดุนะครับเพื่อมาใช้มัดหินของเรานะครับกับไม้นะฮะเพื่อทำให้เครื่องมือของเราเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นตรงนี้น่าจะมีเถาวัลย์อยู่เดี๋ยวไปดูฮะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าวิธีการหาเถาวัลย์นะครับเพื่อไปใช้เป็นเชือกเนี่ยเราอาจจะดูว่าเถาวัลย์นั้นมันมีความเหนียวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถนำไปใช้งานได้ไหมส่วนการดูว่าเถาวัลย์เนี่ยที่เราจะเอาไปใช้งานเนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับเราอาจจะใช้แรงมือเราดึงอย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะทบแบบนี้หลายๆทบนะครับแล้วก็ลองกระชากดูนะฮะอย่างนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับ

เมื่อเราได้วัตถุมีคมนะครับที่มีขนาดพอเหมาะแล้วนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกเราก็เอากิ่งไม้นะครับมาทุบแล้วก็ทำเป็นลักษณะนี้นะครับด้ามเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าไม้เนี่ยมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใช้ด้ามที่ไม่ดีนะครับก็จะอาจจะทำให้เวลาใช้งานเนี่ยผิดพลาดได้แล้วก็การที่เราจะเข้าด้ามนะครับเราก็ต้องใส่ในลักษณะนี้ให้มีแรงยึดเกาะในเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าคุณใส่แบบนี้พื้นที่ยึดเกาะน้อยเกินไปเวลาใช้งานก็จะทำให้ตัวหินเนี่ยหลุดออกจากด้ามได้ดังนั้นก็ต้องใส่เข้าไปเยอะแบบนี้นะครับพอมีพื้นที่ในการที่จะใช้งานนะครับก็จะเห็นว่าหินเนี่ยผมรับมาได้คมมากเลยนะครับเราจะใช้เถาวัลย์นะครับเส้นเล็กก่อนนะครับสอดเข้าไปด้านล่างของหินตรงนี้นะครับแล้วเราก็ยกขึ้นใช้นิ้วโป้งกดไว้พันให้ถี่แล้วก็พันให้แน่นเลยนะครับ

บสุดปลายเถาวัลย์แล้วหาช่วงสอดไว้ก่อนนะครับและก็เอาเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับมาสอดไว้แบบนี้แล้วก็ทำการยึดด้านบนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาทำให้แน่นที่สุดนะครับในแต่ละรอบจะทำให้ด้ามมีดของเรามีความแข็งแรงมากพยายามพันมาให้จนถึงบริเวณที่เราทำรอยแยกของด้ามเอาไว้นะครับเพื่อให้ตัวตะกับหรือด้ามเนี่ยสามารถที่จะยึดใบมีดเอาไว้ได้ทั้งหมดเวลาที่เราออกแรงกดตรงบริเวณปลายมีดนะครับหรือตรงบริเวณที่เป็นสันหรือความคมเวลาแล่อาหารตัดอะไรแบบนี้ก็จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นมีความแข็งแรงมากๆโอเคแข็งแรงนะครับอันนี้คือวิธีการทำวัตถุบีคมนะครับด้วยวัสดุจากธรรมชาติสามารถที่จะนำไปต่อยอดอื่นๆได้อย่างเช่นหอกนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ยึดติดกันและ3สิ่งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างมากนะครับหินไม้และเถาวัลย์ซึ่งใช้แทนเชือกนะครับสามารถที่จะนำมาสร้างให้เกิดเครื่องมือในการดำรงชีวิตได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากครับ

0: ครื่องมือหนักที่จะช่วยฟันต้นไม้หรือวัตถุขนาดใหญ่ขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ขวานโดยการสร้างขวานนั้นทำได้หลายวิธีการหากมีเวลามากพอก็จะทำให้ขวานมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยการเจาะรูของไม้และยึดด้วยเชือกครับแต่เราจะทำการสาธิตการสร้างขวานที่แข็งแรงมากพอจะนำไปใช้ตัดไม้ได้ไปลองดูกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเครื่องมือหนักกันบ้างนะครับนั่นก็คือขวานหรือค้อนตอนนี้ผมได้หินขนาดนี้มานะครับเป็นหินที่มีความคมในตัวอยู่แล้วแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับและนี่คือด้ามนะครับที่เราเลือกมามีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงจับเท่านั้นนะครับการที่เราจะผูกยึดติด2สิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันนี้ก็คือต้องพิถีพิถันนะครับแล้วก็มีความแน่นหนาแข็งแรงมากกว่ามีดครับเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยแรงเหวี่ยงนั้นอาจจะทำให้ตัวขวานเนี่ยหลุดได้และเป็นอันตรายต่อเราได้นะครับวิธีการทำนะครับเราเอาเถาวัลย์นะครับมาทำเป็นเงื่อนตะกรุดเบ็ดแบบนี้นะครับเอาบริเวณหัวตรงนี้สอดเข้าไปก่อนและเอาขวานนะครับวิธีการทำจุดตรงนี้นะครับหินเนี่ยก็คงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีวิธีการผูกที่ไม่เหมือนกันสำคัญคือให้ตัวขวานยึดติดไว้ก่อนจะเห็นว่าเถาวัลย์ที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยมีความเหนียวมากเป็นเถาวัลย์สดนะครับ

มื่อเรารัดนั่นแล้วนะครับเราก็จบด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ขวานนะครับเดี๋ยวต้องไปทดลองใช้งานดูว่าจะแข็งแรงขนาดไหน

ามาใช้อุปกรณ์นะครับหรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายขวานนะครับโดยเราจะคัดเลือกนะครับต้นไผ่ที่มีขนาดพอเหมาะที่เราสามารถตัดได้ซึ่งก็จะเป็นต้นขนาดประมาณนี้ฮะหรืออาจจะใหญ่กว่านี้เล็กน้อยแต่ถ้าเป็นต้นที่มีลำต้นแบบนี้นะครับเราไม่สามารถใช้เครื่องมือแบบนี้ได้แน่นอนเราอาจจะใช้น้ำหนักนะครับของเราแล้วก็กดลงไปทำให้ไผ่เนี่ยฮะหักแล้วก็กรอบก่อนแล้วก็เอาเครื่องมือของเรานะครับจับแล้วก็การใช้ไผ่นะครับมีหลายขนาดนะครับนี่อีกขนาดหนึ่งซึ่งจะใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีขนาดที่แข็งแรงกว่าก็จะนำไปใช้เป็นเครื่องมืออื่นๆได้หลากหลายกว่าแล้วก็มั่นคงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะดึงเอาต้นนี้ออกมาใช้เวลาเราเข้ามาในกอไผ่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีคมนะฮะพอเวลาเราใช้ขวานนะครับที่ทำจากหินเนี่ยโดยน้ำหนักของหัวขวานเนี่ยก็จะทำให้การสับนะครับหรือการตัดนั้นมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้เนี่ยก็จะเห็นว่ารอยตัดไม่ได้สวยงามมากนักนะครับเหมือนกับมีดก็ใช้ตามยุคตามสมัย

ใหญ่นะครับแล้วก็ข้อจำกัดที่มีอยู่สำหรับขวานหินที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถตัดไม้นะฮะในลักษณะที่เป็นแบบนี้หรือเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน1นิ้วขึ้นไปน่าจะเหมาะสมครับการที่คุณมีหอกนะครับมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่ามีดแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นด้ามที่ยาวขึ้นนะครับเพื่อพยุงตัวหรือใช้เป็นอาวุธได้นะครับเวลาที่คุณไปเจอสัตว์ร้ายและการที่เราจะออกมาล่าสัตว์หรือว่ามาหาอาหารในพื้นที่โล่งก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชินนะครับหรือไม่มีทักษะเราก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ง่ายๆแน่นอนครับดังนั้นผมจะเดินหาทำเลไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนมีอาหารให้เราได้บ้างครับ

0: ื่องมืออย่างชีพที่ยังคู่กับชีวิตเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือการสร้างไซจับปลานั่นเองครับในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินและทีมงานจะสร้างไซดักปลาจากวัสดุธรรมชาติ 100% ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าสามารถใช้งานได้จริงและเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเอาตัวรอดได้หากคุณติดอยู่ในป่าที่ใกล้ลำธารแหล่งน้ำต่างๆครับ
1: ตอนนี้เราจะทำไซดักปลานะครับจากวัสดุธรรมชาติก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับเราเอาไม้ไผ่นะครับขนาดนี้นะฮะผมก็นำไปแช่น้ำสักระยะหนึ่งเพื่อให้เวลาเอามาแตกแบบนี้จะทำง่ายขึ้นนะครับโดยเราเอาขวานนะฮะตอกลงไปเนี่ยนะฮะมันจะติดตรงข้อนิดนึงเราก็เอามีดที่เราทำขึ้นมานะครับพยายามที่จะงัดออกมาให้ได้ให้ตัวกระบอกไม้ไผ่เนี่ยฮะแยกออกจากกันแบบนี้ครับค่อยๆทำนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราแยกออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของไซที่เราจะนำไปใช้ดักปลาก็จะเห็นว่าปากกระบอกของไม้ไผ่เนี่ยมีความกว้างมากขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาเถาวัลย์นะครับมาใช้ถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยเวลาเราจะนำไปสานเนี่ยครับมันจะลำบากนะครับตัดพอประมาณพอเมื่อเวลาครบรอบแล้วเราก็ค่อยสานใหม่นะครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาของไซที่เราสร้างได้จากวัสดุธรรมชาตินะครับโดยใช้ไม้ไผ่นะครับขนาดที่เราเลือกเอาไว้เอาเถาวัลย์มาสานเนี่ยจะทำให้ปากของไซเนี่ยมีความกว้างมากขึ้น1ด้านนะครับใช้เวลานานมากนะครับในการสานในแต่ละครั้งอันนี้ผมทำมาให้ดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราสานได้ถี่เท่าไหร่นะครับก็ทำให้มีโอกาสน้อยนะครับที่สัตว์น้ำเนี่ยจะหลุดรอดออกไปได้และวิธีสำคัญนะครับในการทำไซก็คือบริเวณปากของไซนั่นเองนะครับเราจะใช้ตอกโดยวิธีการทำถ้าไม่มีมีดนะครับเราใช้ขวานหินเหมือนเดิมทุบนะครับกับต้นไผ่นะครับและค่อยๆใช้มือฉีกออกมาเป็นเส้นๆหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาใช้แบบนี้โดยวิธีการบิดนะครับบิด 3-4 รอบ1ทีแล้วบิดและให้หันบริเวณด้านแหลมเข้าไปด้านในทำแบบนี้รอบด้านเป็นวงกลมสัตว์สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ไม่สามารถออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีในการทำไซอย่างถูกต้อง

การดำรงชีวิตในป่าหรือในธรรมชาติที่มีแนวคิดของคนยุคโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้รองรับในสถานการณ์จำเป็นหากคุณต้องติดในป่าเป็นเวลานานเป็นแรมเดือนหรือแรมปีก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้จริงการดำรงชีวิตในป่าการสร้างเครื่องมืออย่างชีพที่มีความจำเป็นมากๆและเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราควรศึกษาท่านผู้ชมยังสามารถนำไปพัฒนาให้เครื่องมือของเรามีความแข็งแรงขึ้นได้แต่จะต้องใช้เวลาและการหาวัสดุจากธรรมชาติที่แข็งแรงเหมาะสมและการที่เราเป็นคนช่างสังเกตและคิดสร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ

และทั้งหมดนี้นะครับที่ทีมงานของเราได้ทำการสาธิตการสร้างเครื่องมือในการดำรงชีวิตในป่าตามยุคสมัยของยุคหินโบราณนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าการสร้างเครื่องมือเหล่านั้นจะมีวิวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยและในตอนนี้ก็มีการใช้วัสดุที่แข็งแรงมากขึ้นท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในการเอาชีวิตรอดในป่าได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

ื่อยจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปรวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนขนาดนี้ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับและนี่ก็คือบ้านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงนี
1: ้โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: เออทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ครับเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณน้องเต้อากาศมันร้อนค
0: ุณ
1: ก
0: ็
1: ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล็ก
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นเด็กมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยเขามาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้ถ้ามันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10นาทีเท่านั้น
1: แล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมาก
0: ๆเร็วมากๆสำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณห้องเต
0: ้
1: เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้ว

0: จ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะคนนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะเออนั่นแหละ
1: กลิ้งกลิ้งกลิ้ง
0: นะครับ
1: ไปแปลงกลิ้ง
0: เอออ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: มาเลย
0: เราใช้ทินเนอร์
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสม่ำ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการโอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมาแนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: น่าบอกโอ้โหคลิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: อ
0: ่
1: ะเสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี้ผสมนิดนึง
0: เพราะผสมเมื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10-15%ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝาแห้งแล้วคร
0: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี้คือยังไม่ค่อย
0: ยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ได้หมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไปทากัน
1: จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากครับน้องเต
0: ้
1: การเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งแล้วกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
0: กว่าเปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามตาแบบนี
0: ้นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองให้มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหมดลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่เราแนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูทให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่ง

0: มันอ่ะเราด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ่ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะมันพ่นได
0: ้เนี่ยแต่ผมว่าปัดๆนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
0: มันเห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่างน
2: ะฮะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับแล้วหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะคะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได้
0: ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็นทูอินวันด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็
0: น
1: ะฮะแห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีก1ภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะรวม3ท่าน
0: ใช่ที่ต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
1: ใช
4: ่
1: แล้ว
4: น้องแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยพละกำลังมันนะ
3: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรเงี้ยตามคืออาจจะเห็นว่าฟูฟูน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พังจริงๆนะ
1: ใช่เขาเป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ น้อง
3: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่กงแหละ
1: กงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขัง
0: แต่ว่า
1: เป็นกรงที่ใหญ่หน่อย
0: ให
1: ้อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80x80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80x80เลย
3: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
3: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
0: เดียวที่บอก80x80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
3: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ83x24 2m40x80
3: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
3: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
3: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
0: เข้าวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
3: 3ตัวเลย
0: 3
3: ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงโกงไปเราคือจะทำเป็น
1: รวมกัน
0: บ้านแถว
3: ใช
0: ่แบบ1 2 3นี้เลย
3: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
3: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1.2 นิ้วแล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่ากงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
3: น
0: ั้
3: น
0: ไม่ไหวหรอก
3: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
3: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
3: ไม่เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
3: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
3: ถูกต้อง
0: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
3: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
3: ถูกต้องครับ
0: นะ
3: จะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบนี้
1: ค่ะ
0: มันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่ากัน
3: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
3: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
3: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
3: ใช
0: ่ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดีย
3: วถูกต้อง
1: มันก็จะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูแล้วว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
3: ใช่
0: ไหมฮะตัดทีเดียวเลย จะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
3: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
3: ใช่
1: ใช
0: ่ดีมันไม่เพี้ยน
3: ครับ
0: เออโอเคตั้งชิกนี่มันต้องทำยังไงบ้างพี
3: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
3: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
3: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
3: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
3: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้น
1: ระยะสิ้นสุด
3: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อันคือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
3: ใช่
1: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสั่งเลยก็ไม่ได้ชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
3: ้ใช่ใช่คร
0: ับ ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
3: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
3: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
3: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ตะแกรงธรรมดาเลย
1: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
3: ใช่ไ
0: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยนึงเนี่ย
3: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันเหมาะเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: โคมกัดแล้วเดี๋ยวบาดเนาะ
3: ถูกต้องครับ
0: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
3: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
3: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
0: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
3: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนอนทั้งวันถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของกรงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบกรงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรอ้อครับกำลังดากำลังสบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอ้โหเออโอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในเองสามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิก
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ไถ่แบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะไม่ใช
0: ่หนีเหรอโอ้แหกคุกอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม้
1: ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตู

0: นะฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหลังหุ้มตรงนี้
2: ด้านหน้าของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียวขันเด
1: ีย
2: ว
0: ผมไม่ให้เรียกโกงขันเดียวนะโกงอีกโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: ฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็มีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลตจากพื้นได้ด้วยนะจะได้แห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่ครับแต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
1: ้ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโพรงและจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป๊เก็บหัวสกรูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกรูยึดอ่ะเราก็ต้องมามีโป๊หัวสกรูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กครับปลายสว่างนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะ

0: ู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

0: จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนด ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนREMพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่เกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่ม

เวลาบางทีก็มาทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

ถ้าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกบ้านก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้ออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดย

รวมที่ที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมัน

ไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงๆถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แหละนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งและตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราถึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้แล้วมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างนึงก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็น

เบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันหนึ่งก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างหัวภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุและมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลยสองสามวันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตีหนึ่งตีสองตีสามพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4 5ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตีสองตีสามพอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตีสองตีสามนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตีสี่ให้นอนตีสี่วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืน

0: ทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตีหนึ่งตีสองนาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขเรื่องทีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่หกโมงก็จะตื่นเช้าคือตีสองตีสามก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วงหกโมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพเราว่าเฮ้ยพระอาทิตย์จะไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดๆกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้ 8-9 ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการรังสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพจะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษาครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-10 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่อความปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA
2: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
0: แซนตี้โบโอ้ความปลอดภัยไม่จำกัด
1: PEA

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
2: ฟีลกู๊ด
1: เรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีคุณแม่ที่ทุ่มเทคอยดูแลลูกสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณแม่มีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: และแล้วนะครับเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้ก็ต้องมีบททดสอบครับ
1: เ
0: มื่อเส้นทางชีวิตของลูกสาวต้องเปลี่ยนไปอีกเส้นทางนึงเลยที่ไม่เป็นไปตามความฝันของแม่แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่ทำให้แม่รักลูกน้อยลงเพราะแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอครับ
1: ฟ้าหรือวินทัชชาถุนนอกหญิงสาวที่เกิดมาพิการมีขาที่สั้นกุดทำให้แม่ต้องเจอเสียงนินทาจากชาวบ้านแต่แม่ก็ไม่เคยยอมแพ้และตั้งใจให้การศึกษากับฟ้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสจนฟ้าสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ฟ้าทำให้ฝันของแม่เป็นจริงด้วยการสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ฟ้าและแม่ก็ยังได้โทรศัพท์คุยกันแทบทุกวันจนฟ้าเรียนจบปริญญาตรีและมีเหตุการณ์ให้เรียนไม่จบปริญญาโทไม่ว่าฟ้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตแบบไหนเธอก็ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอเรื่องราวของฟ้าวินทัชชาและแม่รินดาอาสานอกจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการวันนี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: ค
4: ่
1: ะตอนนี้คุณฟ้าอายุ32ปีแล้วนะคะคุณฟ้าจบการศึกษาปริญญาตรีมาจากแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตี้สาขาสังคมวิทยาค่ะทำไมแม่ถึงให้ความสำคัญมากกับการศึกษาคะ
4: แม่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่เป็นคนไม่ได้เรียนเลยแล้วก็นี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยพอเห็นเขาเป็นคนอย่างนี้เกิดว่าสักวันนึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าอะไรไปเนาะเขาจะได้มีอาชีพเขามีอนาคตหรือว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนพี่น้องหรือว่าญาติสังคมอะไรเงี้ยค่ะ
0: แม่ทำอาชีพอะไรครับสมัยก่อน
4: นะแม่ทำหาบขนมขายที่บ้าน
0: แล้วรายได้ต่อวันคือกี่บาทครับ
4: สมัยก่อนขนมถ้วยละ2บาท
0: ถ้าขายหมดได้เท่าไหร
4: ่วันละ200ซื้อ300บาท
0: นี่คือกำไร
4: จ้ะสมัยก่อนนะนี่ก็ว่าดีสุดๆแล้วค่ะ
1: ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายเป็นปัญหาเยอะไหมคะเวลาที่น้องฟ้าไปโรงเรียน
5: ก็สมัยก่อนเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้มือเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เข้าห้องน้องเข้าห้องน้ำ
5: อะไรอย
4: ่
5: างเงี้ยค่ะเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ใช่ตอนอนุบาลก็แต่คือมันก็ยังไม่ได้แบบอนุบาลเนาะก็จะอยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ้างแต่ว่าเวลาพักเบรกเพื่อนๆเขาจะไปเล่นที่สนาม

0: เด็กเล่นอะไรเงี้ยพวกสไลเดอร์ชิงช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปก็จะได้นั่งรอนั่งรอเพื่อนอะไรเงี้ย
1: ที่สมุทรสาครนี่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นไหนคะแม่
2: แค่อนุบาล2ก็ออกเลยเนาะ
0: ออก
2: ค่ะออกแล้ว
0: ก็คือเหมือนแม่ได้ไปเจอกับครูคนนึงที่เขาบอกว่ามีโรงเรียน

0: เอามาก่อนก็ได้เราก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
1: เมื่อต้องจากอกแม่ไปไกลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่ลูกห่างกันด้วยนะคะสองแม่ลูกจะผ่านวันคืนแห่งความห่างไกลนี้ได้ด้วยวิธีไหนชมจากละครเวทีค่ะ
2: โรงเรียนสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งจะมีแรงใจและไฟฝันผลักดันตัวเองไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดอะไรคือแรงผลักดันของเธอวันนั้นหลังจากเลิกเรียนนักเรียนทุกคนเข้าหอพักเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้พบกับเธอ
3: ไม่ร้องนะลูก
4: ไม่เอาแม่
2: เธอชื่อฟ้าครับ
3: ถึงแล้วลูก
4: ไม่เอาอ่ะแม่ฟ้าไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะแม่ใจร้ายทำไมต้องให้ฟ้ามาอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะ
3: ฟ้าที่นี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะลูกมึงไม่อยากมีเพื่อนเหรอลูก
4: ไม่อยากอ่ะฟ้าอยากอยู่กับแม
2: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสวัสดีคุณครูสิลูก
2: สวัสดีครับครูชื่อครูอานะครับน้องฟ้าเดินทางมาไกลเลยเหนื่อยไหมครับ
4: หนูไม่เหนื่อยค่ะแม่เหนื่อย
2: แม่เหนื่อยด้วยโอ้ยตลกนั่นเราเนี่ย
3: ครูคะฟ้าร้องไห้มาตลอดทางเลยค่ะ
2: เป็นธรรมดาครับคุณแม่แต่คุณแม่มาส่งน้องคนเดียวเหรอครับ
3: ค่ะฉันเรียกลูกคนเดียวและฉันก็เพิ่งออกจากที่ทำงานมาแล้วก็มาส่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับเพื่อไปให้ทันเวลาวันทำงานอีก
2: น้องฟ้าครับเห็นไหมครับแม่เขารักและห่วงน้องฟ้านะเดินทางมาส่งน้องฟ้าตัวคนเดียวด้วย
4: ถ้าแม่รักฟ้าไม่เห็นต้องพาฟ้ามาอยู่ที่นี่เลยอ่ะให้ฟ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได
2: ้น้องฟ้าฟังครูนะครับถ้าเกิดน้องฟ้าไม่เรียนหนังสือน้องฟ้าก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมและที่สำคัญก็คือไม่มีความรู้พอโตขึ้นก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคุณแม่เองเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เสียใจเหมือนกันครับที่ต้องห่างจากน้องฟ้าแต่แม่ก็ต้องยอมเพื่ออนาคตของฟ้าไงครับ
3: ฟ้าแม่สัญญานะลูกว่าแม่จะมาหาลูกทุกเดือนแล้วก็จะเอาของโปรดมาฝากลูกด้วย
2: ของโปรดของน้องฟ้านี่อะไรนะครูอยากรู้จังเลย
3: จี้กุ้งทอดนะคะ
2: จี้กุ้งทอดโอ้ยจี้ปอมบานเฮ้าหน้าโรงเรียนมีเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณครูไปซื้อมาทอดให้กินน้องฟ้าจะได้คลายความคิดถึงคุณแม่ไงล่ะครับจี้กุ้งใช่ไหมจี้ปอมบ่ยืมแล้ว
3: ฝากน้องฟ้าด้วยนะคะ
2: ไม่ต้องห่วงครับคุณแม
3: ่ฟ้าเดี๋ยวแม่ต้องรีบกลับแล้วนะลูกหนูตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังคุณครูนะแม่กลับไปแล้วก็จะรีบมาหาหนูเป็นเด็กดีนะลูก
2: นี่แหละครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกยอมห่างจากลูกแม้กระทั่งลูกที่เป็นเสมือนดั่งดวงใจของเขาแต่เขาก็ยอมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของน้องฟ้าแม่น้องฟ้าทำงานหนักมากครับเงินที่ได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายและส่งบ้านและเก็บส่วนที่เหลือมากที่สุดนำมาเป็นค่ารถเดินทางมาหาน้องฟ้าทุกเดือนตามที่แม่เขาสัญญาไว
3: ้คุณมิกคะ
5: ครับ
6: เอาไปเลย
3: ฉันขอเบิกเงินนวงลุงนาซึ่งหนึ่ง

0: ันได้ไหมคะเพราะดิฉันต้องเดินทางไปขอนแก่นไปหาลูกแล้วก็ได้ซื้อเสื้อผ้าแกสักชุดนึงแล้วก็ของโปรดแกสักนิดนึงถ้าได้สัก 2,000 เนี่ยนะคะจะซื้อของโปรดให้แกพอดีเลยค่ะแกชอบกินอันนี้มากเลยแล้วก็ดิฉันจะใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะคะถ้าได้พอดี 3,000 นะคะจะใช้ให้คุ้มค่าเป๊ะๆเลยไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินอะไรเลยขอบพระคุณมากๆค่ะคุณนิกขอให้ขายกุ้งขายปูดีๆนะคะปังๆเลยค่ะหมดได้เลยเจ้าค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปแล้วหมดแล้วหมดเลย
2: เมื่อเสียงประกาศดังขึ้นเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนจะต้องหูพึงทุกคนออกมาดูว่าผู้ปกครองของเขาจะมาหาหรือว่าจะโทรมาหรือเปล่า
3: ครูหาค่ะแม่หรือเปล่าคะ
4: ดูสิเนี่ยติวภาษาอังกฤษให้อยู่ดีๆก็พูดพลาดซิ่งออกมาเลย
2: แล้วแม่ใหญ่ก็ซิ่งตามมาเลยล่ะครับ
4: ใช่สิเหนื่อยนะเนี่ย
3: ว่ายังไงล่ะคะครูอ่าแม่หนูโทรมาหรือเปล่า
2: น้องฟ้าครับแม่น้องฟ้าไม่ได้โทรมาครับ
3: ทำยังไงดี
4: ไม่เป็นไรนะฟ้า
3: ภาษาอังกฤษถูกแม
0: ่แม่ไม่ได้โทรมาแต่แม่มาหาฟ้าเลยนะลูก
3: แม
5: ่
2: แม่ใหญ่ครับ
5: น
2: ี่แม่น้องฟ้าแม่น้องฟ้านี่เดินทางมาหาน้องฟ้าทุกๆเดือนเลยนะครับทำแบบนี้มาเป็นปีไม่เคยขาดเลยครับแม่ใหญ
4: ่ก็ความเป็นแม่ไงครูอา
3: แม่ขานี่แม่ใหญ่ค่ะผอ.คนใหม่แม่ใหญ่อ่ะสอนภาษาอังกฤษให้ฟ้าด้วยนะฟ้าชอบมากเลย
0: สวัสดีค่ะท่านผอ.
4: สวัสดีค่ะคุณแม
0: ่ท่านใหญ่จริงๆด้วยนะลูก
4: ฮะ
0: ฝากลูกฟ้าด้วยนะคะ
4: อ๋อถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณแม่ก็เป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วค่ะแล้วฟ้าเขาก็เป็นเด็กที่เก่งมากนะคะอนาคตไกลแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
0: ค่ะฟ้านี่อะไรเอ่ย
3: ที่คุ้งทอดอุ้ยแม่ใหญ่คะนี่ของผมหนูเลยค่ะ
4: อ๋อเหรอ
3: ใ
4: คร
3: ลองชิมดูไหมคะ
2: ภาพจิ๊กกุ้งทอดกับน้องฟ้านี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่แหละครับความรักของคนเป็นแม่ที่แปลความลำบากเป็นพลังสิ่งเหล่านี้แหละครับมาเติมเต็มชีวิตของฟ้าให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่บกพร่องไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ฟ้าไปไกลกว่าที่หลายๆคนคาดคิด

0: คุณแม่เดินทางไปหาน้องฟ้าทุกเดือนแบบในละครเลยใช่ไหมคะ
1: ทุกเดือนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเงินเดือนออกปุ๊บคุณแม่ก็จะไปหาน้องฟ้าก่อนกลัวเขาจะรอ
0: ค่ะไม่เคยขาดเลย
1: ไม่เคยขาดช่วงที่อยู่ไอ้ศรีสังวาลค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปทุกเดือนจนเขาจบม.3เนาะ
2: ค่ะ10กว่าปีอ่ะ
1: 10กว่าปี
0: แล้วก็เวลาจะไปทีก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องเบิกเงินล่วงหน้าแบบในละคร
1: บางที บางเดือนจ้ะบางเดือนก็ต้องเบิกเพราะว่าไม่พอไหนจะส่งทั้งบ้านลูกอีก2คนอยู่บ้านฝากยายฝากญาติเลี้ยงก็ต้องส่งเงินไปนี่ก็7ค่ารถก็ไปหาเขาก็ฝากกับคุณครูไว้ทุกทีบางเดือนก็500บางเดือนก็1,000ประมาณนี้จ้
0: ะแล้วแม่กินอะไรล่ะคะ
1: ก็กลับมาก็หางานพิเศษทำอีกคนไหนก็ร้านอาหารคนไหนใช้ไปล้างถ้วยล้างจานอะไรว่านไปหมดอ่ะขอให้ได้เงินแล้วก็ได้กินกับเขา
2: ถ้าเดือนไหนแม่ไม่สามารถมาได้ก็จะโทรมาบอก
3: กี่ครั้งครับที่ไม่ได้ไปน้อยมากเลยใช่ไหม
2: ก็ถ้ารอบ9ปีมัน 2-3 ครั้ง
3: เหตุผลเพราะว่า
1: เพราะเงิน
3: เดือนแม่เท่าไหร่ครับตอน
1: เมื่อก่อน 4,500 เองค่ะสมัยนั้นก็ว่าเยอะ
3: 4,500 แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าส่งให้ที่บ้าน
1: 2,000
3: 2,000
1: จ้ะ
3: เหลือ 2,500 แล้ว
1: ก็ต้องไปหาทางนี้ก่อน
3: ใช้เงินกี่บาทกับการเดินทางครับ
1: ค่ารถไปกับช่วงนั้น500บาทนะเฉพาะค่ารถ
3: หมดแล้วเหลือ 2,000 แล้ว
1: จ้ะ
3: ครับ
1: กลับมาปุ๊บก็กินอยู่ให้ลูกปุ๊บค่าห้องก็แชร์กันออกกับเพื่อน
3: 1,000 แม่อยู่ทั้งเดือน
1: จ้ะทั้งเดือน

0: แล้วแม่ก็ต้องหารายได้พิเศษอีกเออใครจ้างให้ซักผ้าซักอะไรแม่ก็เอาหมดแหละ
1: แต่ที่โรงเรียนก็มีคุณครูเป็นที่ปรึกษาใช
2: ่
1: ไหม
2: คร
0: ับใช่
2: เป็นเหมือนผู้ปกครองคนที่สอง
1: ก็คือสองท่านเมื่อกี้เลยคือมีครูอา
2: ที่จริงก็มีหลายท่านที่ฟ้ารักแล้วก็เคารพมากค่ะแต่ว่าเด่นๆเลยที่ทั้งสอนทั้งอบรมทั้งให้ความรู้แล้วก็ทั้งผักดันก็จะมีสองท่านที่
1: คือแม่ใหญ่เมื่อกี
2: ้
1: กับครูอา
3: ครูอามีบทบาทมากในชีวิตของน้องฟ้า
2: ใช่ค่ะ
3: นอกจากสอนด้านวิชาการแล้วเรื่องการใช้ชีวิตครูอาสอนยังไงคะ
2: ครูอาเป็นแรงบันดาลใจให้ฟ้าคนแรกเลยที่ทำให้ฟ้ารู้สึกเรียกอะไรอ่ะอยากเรียนแล้วก็อยากเป็นเหมือนครูอาตอนนั้นฟ้าแม่เอามาไว้ที่โรงเรียนศรีสังวาลใช่ไหมคะตอนเด็กๆ เนี่ยแล้วร้องไห้คิดถึงแม่นู่นนี่นั่นไม่เอาเลยรอแต่โทรศัพท์เวลาแม่จะมาอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราร้องไห้หนักมากกว่าก็บอกว่าเนี่ยขนาดครูนั่งรถเข็นครูก็พิการเหมือนกันเขาก็บอกเงี้ยค่ะครูก็นั่งรถเข็นเหมือนกันครูยังมีกำลังใจครูยังมาสอนเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาเหมือนเอาตัวของเขามาสอนเราสอนให้เราอดทนสอนให้เราเปลี่ยนจากคำว่าร้องไห้หรือคำว่าอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยให้กลับมาเป็นคำว่าสู
3: ้ฟ้าเรียนที่ สังวาลอยู่ทั้งหมดจนจบม.สาม
2: ใช่ค่ะแล้วเขามีถึงแค่ม.สามเท่านั้นค่
3: ะ
2: ใช่สมัยก่อนมีแค่ม.สาม
3: แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจเรื่องการเรียนยังไงคะ
2: เมื่อก่อนคนพิการส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้น้องๆผู้พิการก็จะไปเรียนสายอาชีพซะส่วนใหญ่จบมาก็คือมันก็จะมีงานทําเลยเราก็เลยปรึกษาครูอาหลายๆครูปรึกษาแม่ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ให้คําปรึกษาว่าถ้าเราคิดว่าเราไปได้ก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มั่นใจว่าเราไปได้ใช่ค่ะเราก็ไปเลยเรียนสายสามัญ
1: แม่ครับตอนที่น้องโทรมาถามว่าขอไปเรียนสายสามัญคือโรงเรียนทั่วไปเนี่ยแม่คิดยังไงฮะ
0: ก็เอาเลยบอกลูกเลยตัดสินใจทันที
3: เพราะแม่สนับสนุน
0: เลยค่ะ
1: ตั้งเป้านิ่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาวุธเดียวที่จะให้ติดตัวคือการศึกษาเหนื่อยแค่ไหนก็จะทำ
0: ค่ะ
1: แล้วแม่ไปหาเงินจากไหนเพิ่มมาค่าเราเรียนค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ไปเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแอมบาสเดอร์จ้ะ
1: ครับ
0: ทำความสะอาดนี่นนท์ไปทั่วก็ใช้ทำอะไรแม่ก็ไปทำทั้งหมดตอนนั้นก็ได้เงินเดือนดีหน่อยก็มีทิปมั่งมีอะไรมั่งพออยู่รอดอยู่ได้ถูถูแต่ไถนะภาษาชาวบ้านนะก็นั่นน่ะมีตรงนั้นน่ะส่งลูก
3: วันนี้แขกรับเชิญของเราสองท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่มีลูกพิการนะคะคุณแม่แหม่มพรพัชวะพัฒนากุลและคุณหนึ่งเจษดาเทพบันเทิงตัวแทนของลูกที่พิการค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะไว้ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบน้องฟ้าจะตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญเหมือนกับน้องฟ้าไหมคะ
4: จริงๆแล้วความคิดผมมาไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพอะมันดีกับทั้งเด็กปกติและเด็กพิการทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการไปเรียนน่ะมันไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่มันได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้ทั้งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมว่าเราจะเจอคนหลายแบบมากเวลาที่เราออกไปข้างนอกพอเราอยู่ในบ้านเราจะเจอแต่ครอบครัวเราซึ่งเขารักเราอยู่แล้วแหละชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันจะมีหลายรูปแบบมากมันจะฝึกตัวเราเองให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างแข็งแกร่งที่สังคมโหดร้ายแต่ทุกวันนี้ครับ
3: ค่ะแล้วอย่างคุณหนึ่งเองอะค่ะเลือกเรียนสายไหนคะ
4: ผมเรียนสายสามัญครับที่บ้านผมค่อนข้างที่จะให้อิสระในการเลือกก็คือถ้าชอบอะไรก็ให้ทำเลยแล้วลองดูแล้วเขาก็จะคอยซัพพอร์ตว่าถ้าผมต้องการอะไรก็จะบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ถามทางคุณแม่บ้างนะคะ
5: ค่ะ
3: ค่ะถ้าคุณแม่แหม่มเป็นคุณแม่ของน้องฟ้าแล้ววันที่ลูกมาบอกว่าจะเลือกเรียนสายสามัญแม่แหม่มจะตอบว่าอะไรคะ
5: ก็ต้องพาลูกไปเรียนนะคะถึงลูกจะพิการก็ต้องให้ความรู้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาความรู้เนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กันในสังคมให้ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีลูกพิการแล้วจะได้พาลูกออกไปเรียน

0: ออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะนับถือแม่เลยว่าที่ส่งน้องฟ้าเรียนมาเหมือนกันเลยค่ะใจแม่คือยังไงก็ต้องให้ลูกเรียนเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ผมฟ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบในการเรียนรักในการเรียนมากจนในที่สุดเอ็นติดมหาวิทยาลัย
2: ใช่ค่ะ
1: มันได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมทีนี
2: ้ระหว่างตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคมีเยอะค่ะมีเยอะกว่าตอนมัธยมมัธยมมันเดินเรียนค่ะเดินเรียนแล้วมันไกลคณะ
1: อ๋อตึก
2: ตึก
1: ตึกแต่ละตึก
2: แต่ละตึกคือที่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็จะมีแค่เรียนชั้นนู้นชั้นนี้ตึกมันก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็ไปได้เพื่อนก็จะช่วยหามขึ้นไปเรียนชั้นนู้นชั้นนี้ได้แต่ที่มหาลัยนั้นเราเจอหลายคนมากแล้วหลายคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าได้สัมผัสกับเราเหมือนกับโรงเรียนที่เราเคยเรียนอะไรเงี้ยค่ะพอไปครั้งแรกก็จะมีการเดินเรียนแต่ละคณะแล้วก็เกาะมอไซค์นึกภาพไหมคะเกาะมอไซค์เพื่อน
1: ยังไงฮะคือเราอยู่ในวีลแชร์
2: ใช่
1: เพื่อนขี่มอไซค์
2: ใช่
1: แล้วเกาะท้าย
2: เกาะท้ายเขาไปเรียน
1: ทำไมต้องเกาะท้ายครับทำไมไม่ถ่ายไปเอง
2: มันไกลแล้วคราวนี้เราเข็นไม่ไหว
1: เซฟพลังเราโดยการเกาะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เคยหน้าคว่ำเหรอครับ
2: ก็กลัวเพื่อนเขาก็พยายามแบบขับประคองคือตัวเพื่อนเขาตอนแรกก็เขาก็จะไม่ให้เราเกาะนะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเราเกาะไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราอ่ะมี
1: จะบาดเจ็บขึ้นมาแล้วจะรับผิดชอบไม่ไหว
2: ใช่ค่ะแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็พยายามใจแข็งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่มีอะไรหรอกเราก็บอกเงี้ยเราคอนโทรอีกมือนึงเราเกาะอีกมือนึงเราคอนโทรล้อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเกาะล้อมอไซค์เพื่อนไปเรียน
3: มันไม่เสี่ยงไปหรอคะน้อง
2: เสี่ยงค่ะเพราะว่าไหนจะรถข้างทางไหนจะไปปุ๊บสะดุดหินอะไรหรือเปล่ารถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคว่ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงฝนตกอีกเนี่ยลำบากมากม
1: ัน
2: ต้องใส่ที่คุมรถเยอะใช่ค่ะลำบาก
1: อยากรู้ว่าตอนฝนตกทำยังไงในเมื่อที่มือหนึ่งประคองรถมือหนึ่งเกาะรถเพื่อนแล้ว
2: ก็ใส่เสื้อคุมฝนมันจะมีเสื้อคุมฝนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่คอตัวเองบางทีกระดานวาดรูปแล้วก่อนเราออกแบบอุตสาหกรรมแล้วว่ามันก็กระดานเปียกบ้างกระดาษเปียกบางทีก็พันกระดาษยัดใส่นู่นมุมนู่นมุมนี่ฝากเพื่อนถือฝากเพื่อนถือไปรอเราตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกบางทีตกเบาก็ยังโอเคถ้าตกแรงนี่ลำบากเลยใช่ค่ะ
1: เปียกเลย
2: เปียกเลย
1: จบเลย
2: เปียกเลยใช่
1: ครับเข้าห้องเรียนไปเรียนอีกหนาวอีก
2: หนาวอีก
3: แต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนแล้วระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะน้องฟ้ามีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะคะพี่นิกจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: หลายปีผ่านไปน้องฟ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าต่อมหาวิทยาลัยด้วยความผูกพันกับโรงเรียนน้องฟ้าก็มาเยี่ยมโรงเรียนแบบไม่ขาดแต่การกลับมาครั้งนี้เขามีโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นท้าทายแบบที่ผู้พิการอย่างพวกเราไม่สามารถทำได้อย่างง่าย
5: นี่แม่ดีใจนะฟ้าที่ฟ้ามาเยี่ยมเนี่ยแล้วพอเห็นว่าฟ้าได้ดีนะแม่ใหญ่ก็ภูมิใจมากเลย
6: เพราะเป็นพ่อแม่ใหญ่แล้วค่ะที่คอยสอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟ้า
5: โอ้ยไม่ใช่หรอกฟ้าได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวฟ้าเองแล้วก็แรงผลักดันของแม่ฟ้าด้วยฟ้าหนูลองดูนี่สิแม่ใหญ่ว่าฟ้าเหมาะที่จะได้มันนะ
4: นี่คือเอกสารสมัครสอบทุนกพ.สำหรับผู้พิการเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในประเทศไทยของเราผู้พิการน้อยคนมักที่จะได้โอกาสนี้แต่ฟ้าเขาได้รับโอกาสนั้นครับ
6: ฟ้าจะทำได้หรอคะแม่ใหญ่
5: ได้สิแม่ใหญ่ว่ามีแต่ฟ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้และถ้าฟ้าได้ไปแล้วก็เรียนสำเร็จกลับมาฟ้าจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการอีกมากมายเลยนะลูก

0: ฟ้าสอบผ่านทุนกอพอเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่เขายังมีความในใจหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ
1: ลูกแม่ฟ้าสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแม่ว่ายังไง
2: ประเทศอังกฤษแล้วไปยังไงแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนไป
1: ไปฟรีแม่ทุนกอพอเนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลได้แม่ใหญ่เขาคอยช่วยติวให้น่ะ
2: แล้วลูกอยากไปหรือเปล่า
1: อยากไปสิแม่แต่ว่าฟ้าก็กลัวว่าเราอาจจะต้องห่างกันอยู่ที่เนี่ยเรายังพอได้เจอกันบ้าง
2: ถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าแม่เลี้ยงฟ้ามาก็แค่อยากให้หนูได้เรียนหนังสือและให้อยู่ในสังคมได้ฟ้าแล้วลูกทำได้ถึงขนาดได้ไปเรียนที่อังกฤษเฮ้ยมันดีเกินกว่าของฝันแม่ตั้งเยอะแต่ทำไมแม่ไม่อยากให้ฟ้าไปล่ะลูก
1: แม่
2: ฟ้าถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่ถ้าคิดถึงแม่ลูกก็โทรหาแม่ได้ฟ้าถ้าลูกได้ไปจริงๆลูกจะไหวแน่นะ
1: ไหวสิแม่แค่นี้เองสบายมากเออแต่ว่าฟ้าต้องคิดถึงจิ๊กกุ่งทอดแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยโอ้ยแค่จิ๊กกุ่งทอดเองเดี๋ยวแม่ทำจิ๊กกุ่งทอดอัดกระป๋องส่งให้ลูก ฟ้าลุยเลยนะลูกแม่สนับสนุนเต็มที
1: ่ขอบคุณนะคะแม่ ไม่มันหนาวอย่างนี้มั้งเนี่ย
2: คำแรกนะเนี่ยถ้าท้อฟ้าหนูคิดดูให้ดีว่าอะไรที่ทำให้หนูไปยืนอยู่ที่นั่นได้แล้วใจของหนูเองก็คิดอยากจะไปที่นั่นตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นหนูก็คงไม่สอบหนูก็คงจะถอดใจตั้งแต่ที่แม่ทักแล้วฟ้าแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ที่นั่นแล้วทบทวนให้ดีๆว่าเป้าหมายของฟ้าคืออะไร
0: ฟ้าบอกก่อนไปว่าถ้าคนพิการอย่างฟ้าทำได้คนอื่นๆก็สามารถทำได้ฟ้าบอกว่าจะนำความรู้ความสามารถของเธอกลับมาช่วยน้องๆผู้พิการเหมือนกับที่เธอเคยได้รับโอกาสในครั้งนั้น
2: เงียบนี่คิดอยู่หรือว่าสายตัดไปแล้วเนี่ย
1: ยังอยู่ค่ะขอบคุณนะคะแม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะมีวันนี้ได้ยังไงเนาะ
2: ถ้าไม่มีฟ้าแม่ก็คงไม่มีความสุขมากเหมือนกันลูกสู้ๆนะฟ้า

0: คุณนะคะแม
1: ่นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลกของเรามีความหมายนั่นก็คือความรักของครอบครัว

0: ป็นยังไงครับไปถึงที่นู่นแล้วมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้หรือยังไงครับ
1: กลัวค่ะเนี่ยจะอากาศอาหารวัฒนธรรมภาษา
0: คำพูดที่แม่พูดเมื่อกี้แม่พูดว่าเพิ่งเคยได้ยินคำว่าท้อครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงท้ออ่ะ
1: ก็ไปมันอารมณ์แบบ
2: มันเขาบอกว่าหนาวเขาโทรมาบ่นฟังแม่มันหนาวมันยังไงไม่เหมือนบ้านเราอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: ก็บอกอดทนลูกอดทน
1: ใช่
2: ท้อได้แต่อย่าถอยนะได้หมดนี
1: ่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเนาะด้วยที่เขาเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอองั้นก็ต้องสู้เราอยากไปเพราะอะไรเหมือนตอนที่แม่ถามครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีเป้าหมายอะไรเราอยากไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มันคําว่าสู้ๆอย่าท้อมันก็ทําให้ฟ้ากับคําว่าเรามีเป้าหมายเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันทําให้เรากับวางสายจากแม่ปุ๊บแล้วก็มานอนคิดนอนคิดว่าเออแม่ก็พูดถูกว่าก็ในเมื่อเราเดินหน้าแล้วอะเราถอยไม่ได้ใช่เราจะตีตั๋วกลับไปมันก็ไม่ได้ละเราสิ่งเดียวต้องทําได้คือมันต้องเดินหน้าแล้วก็บอกตัวเองว่าโอเคสู้
3: วันนั้นที่น้องฟ้าโทรมาแม่คิดอะไรถึงได้ตอบลูกไปแบบนั้นให้คิดถึงเป้าหมายนะทำไมถึงมาที่นี่สู้ๆนะอย่าท้อตอนนั้นแม่คิดอะไรคะ
2: ก็คิดอยากจะให้ลูกมีอนาคตนี่แหละจ้ะอยากให้มีความรู้อย่างหนึ่งหนูมีโอกาสแล้วหนูต้องทำให้ดีที่สุดลูกตรงนี้ถึงท้อก็ทนอดทนก็จะบอกอย่างนี
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าเราจบออกมาจบมาจากต่างประเทศเราก็จะมีเขาเรียกอะไรมี IQ ดีกว่าหน่อยนึงเน
0: า
2: ะไปทำงานที่ไหน
0: เขาก็มี
2: ประสบการณ์นั่นแหละก็ได้คิดท้อได้ลูกแต่อย่าถอยไปสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องก็พูดไปฟัวไปไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่แล้วก็พูดอย่าง
1: น
2: ี้
1: ใช่แกก็พูด
2: ให้กำลังใจลูกนะ
1: ให้กำลังใจอย่างเงี้ย
2: พูดไปเถอะผิดถูกก็ไม่ว่ากันเขาไม่รู้เรื่องหรือเรื่องอะไรพูดไปแต่ว่าอย่างนี้ก็บอกเนี่ยตามภาษาแบบบ้านๆ
3: น
2: ่ะ
3: น้องฟ้าได้ทุนจนถึงปริญญาโทเลย
1: ใช่ค่ะใช่
3: แต่ระหว่างการเรียนที่อังกฤษนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณแม่ต้องผิดหวังเหมือนกันเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: พอฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาให้แม่และด้วยเลือดนักสู้ของเขาไม่ยอมหยุดเพียงแค่นั้นเขาศึกษาต่อปริญญาโทแต่แล้วก็มีบางเรื่องบางราวที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนไม่เข้าใจกัน
5: มีเรื่องจะบอกแม่พร้อมจะฟังไหม
6: มีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
5: 50-50แม่คือหนูท้องแม่ฟังอยู่หรือเปล่า
6: ชัวร์แล้วเหรอแกล้งแม่หรือเปล่า
5: 3 เดือนแล้วค่ะแม่โอเคไหมแม่

0: ฮัลโหล
1: แม
0: ่ไม่มีอะไรเมื่อกี้ลูกค้ามาสั่งข้าวแล้วนี่แฟนแกรู้เรื่องหรือยัง
1: รู้แล้วค่ะแม่เขาก็รู้เขาโอเค
0: แล้วเขารักแกจริงใช่ไหมเขาโอเคหรือเพราะว่าเขาอยากได้แค่ลูกของเขาหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็คงต้องอยู่กันไปก่อนเนอะถ้าไม่โอเคก็คงต้องกลับบ้านถ้าแบบนั้นแม่โอเคไหมล่ะ
0: แกดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะ
1: ค่ะ

เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ครับที่จะต้องเจอกับอุปสรรคแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังความรักของแม่และฟ้าจะสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะผมเชื่อแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอพวกเขาทั้งสองคนผมยังจำภาพนั้นได้ดีครับ

0: ไม่ร้องไห้นะลูก
1: มาไม่อยากอยู่ที่นี่
0: ถึงแล้วลูก
1: ไม่เอาฟ้าฟ้าไม่อยากอยู่ที่นี่แม
2: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ

0: จากละครน้องฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เครียดมากยอมรับเครียดแล้วก็ไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเราต้องเรียนอยู่แล้วก็ไหนจะลูกอีกไหนจะแม่อีกคือปัญหามาแบบ108ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณครึ่งค่ำวันตัดสินใจเอาไว
2: ้ค่ะ
1: ไม่เอาออกเราก็เลยตื่นเช้ามาเราไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาลัยเลยอาจารย์บอกว่าทำไมยูนักซีเรียสคือเขาเห็นเราหน้าเครียดมากแล้วแบบหน้าบวมแบบเหมือนทุกใจร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท้องก็มาเรียนได้นี่เขาคือเขาก็บ้านเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาบอกท้องก็เอามาเรียนได้แต่เราก็บอกว่าซึ่งเราไม่มีขาเราไม่มีคนดูแลเราก็เลยว่ามันลำบากเขาก็เลยบอกว่างั้นก็เรียนให้จบครึ่งเทอมไอ้ครึ่งเนี้ยแล้วเขาก็จะทำเหมือนเรื่องดรอปให
3: ้
1: เพื่อเราจะเอามาต่อที่เมืองไทยหรืออะไร
0: เก็บหน่วยกิจได้
1: ใช่เก็บหน่วยกิจได้เราก็เลยใช่ค่ะเราก็มานั่งนับอีกกี่เดือนอ่ะประมาณนั้นประมาณน้องก็อยู่ประมาณ 5-6 เดือนโอเคเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกพอเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้บอกแม่นะคะว่าท้องยังไม่ได้บอกแม่เลยคือไปคุยกับทางโรงเรียนคุยกับทางทุนคุยกับทุกอย่างเคลียร์เสร็จปุ๊บแม่ค่อยบอกทีหลัง
2: เป็นคนสุดท้าย
0: แม่กับพ่อของเด็กบอกใครก่อน
1: บอกพ่อเขาก่อน
0: บอกพ่อตอนที่รู้เลยหรือว่า
1: บอกรู้เลยค่ะพอเราคุยกับเขาคำแรกเขาก็บอกว่าก็ถ้ามีก็เลี้ยงโอเคลูกเราอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเขายังเขารับผิดชอบเรานะเราก็บอกพี่สาวหนึ่งอาทิตย์ถัดมาเขาพี่สาวก็อึ้งนิดนึงก็บอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกแม่นะแต่พี่สาวน่าจะไปแอบบอกกันแล้วแหละเราบอกแม่เราบอกกับพี่สาวว่าเดี๋ยวเราจะบอกเองไม่ต้องบอกแม่อะไรอย่างเงี้ย
0: พี่สาวได้แอบบอกแม่ไหมครับ
4: บอก
1: บอก
0: เป็นตามคาด
2: แล้วทำไมตอนนั้นน้องฟ้าตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ในทันที
1: เหมือนเราแบกความหวังของแม่เอาไว้แล้วเราก็แบกความหวังแบกความที่ความสำเร็จของแม่เอาไว้แล้ววันนึงเราไม่ได้ไปถึงจุดที่เขาหวังคือเขาอยากเห็นเราแบบรับปริญญาโทอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไปได้ทุนตรีโทไปเขาไม่ได้อยู่ณจุดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราทำให้เขาผิดหวังซึ่งมันแค่อีกเสี้ยวเดียวอ่ะพี่มิกนึกออกไหมคะคือมันเรียนแค่ปีเดียวถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: มันเหลือแค่อีกเสี้ยวเดียวแล้วเราอ่ะเอามาให้เขาไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกเสียใจข้างในลึก

0: เลยที่ทำให้แม่รู้สึกผิดหวังเราก็ขอโทษแม่ก่อนว่าเราก็บอกแม่ว่าแม่หนูท้องนะนู่นนี่นะแกก็ถามว่าแล้วผู้ชายเป็นไง เลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสไตล์แม่เนาะเขาเลี้ยงหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขารับผิดชอบไหมคือถามมาแบบชุดใหญ่เราก็บอกว่าเขารับผิดชอบเขาเลี้ยง
1: เป็นเหมือนในละครไหมครับที่พอแม่วางหูใส่เราก็โทรกลับทันที
0: ไม่ค่ะคือพี่สาว
1: หรือว่าเรารู้แล้วว่าวางแปลว่ามีปัญหาแล้ว
0: ใช่ค่ะวางไปแกก็อ้างว่าแกผัดข้าวให้ลูกค้าอยู
2: ่
0: แต่เราไม่ได้ยินเสียงเราก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะคิดอยู่
1: ก็เลยให้เวลาเขาก่อน
0: ให้เวลาเขาก่อนแล้วเนี่ยพี่สาวก็ส่งไลน์มาบอกว่าโทรหาแม่หน่
2: อ
0: ยก็เราก็คิดว่าแม่คงโอเคที่จะคุยกับเราใช่ค่ะก็โทรกลับไปหาแม่รอบสองแม่ก็บอกว่าโอเคมีก็มีมีก็เลี้ยงทำยังไงได้ก็มีมาแล้วเราก็เลี้ยง
2: ค่ะต้องถามแม่ว่าตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าน้องฟ้าบอกว่าหนูท้องตอนนั้นความคิดของแม่คิดอะไร
3: คิดทั้งโกรธ ทั้งผิดหวัง ทั้งน้อยใจทำไมลูกถึงทำอย่างนี้แม่อุตส่าห์ให้ไปเรียนทั้งที่มีโอกาสแล้วอะไรประมาณคิดในใจนะ ทำไมลูกทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะรักมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นบ้าเขาไม่มีขาเป็นคนพิการแล้วผู้ชายน่ะเขาก็ครบ32ประการอะไรประมาณนี้เขาจะจริงจังกับลูกเราเหรอแม่ก็คิดเป็นกังวลจุดนี้ช่วงนั้นนั่นแหละได้คุยกับพี่สาวเขาทีนี้ก็เลยมาถามเขาบอกว่าฝ่ายนั้นเขาว่ายังไงมั่งเขาก็โอเคแม่แล้วพ่อแม่เขาเป็นยังไงเราถามกับลูกเนา
2: ะ
3: เขาว่าแม่เขาก็โอเคกับทุกอย่างเขาโอเคเขาบอกแล้วก็โล่งใจไปอีกเปาะหนึ่งหน่อยหนึ่งเพราะว่าทางนี้เขารับผิดชอบอยู่ประมาณนั้น
1: หลังจากพอรู้แล้วว่าเขาท้องการพูดคุยตอนนั้นเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจไหมคร
3: ับ ใช่ให้กำลังใจแล้วบอกว่าอดทนเอานะลูกนะหรือยังไงก็ไม่ไหวก็กลับบ้านมา
0: ฟ้าก็บอกแม่ไว้แล้วเราว่าจะกลับมานะแต่เรากลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่กับแฟนใช่ค่ะมาอยู่กับแฟนเลยไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านแม่แล้วก็
3: ไม่ได้กลับไปหาแม่
0: ใช่ไม่ได้กลับมาหาแม
3: ่ไม่อยู่กับแฟนเขา
0: ไม่อยู่กับแฟน
1: ซึ่งแฟนอยู่กรุงเทพ
0: ใช่ค่ะซึ่ง
1: แม่อยู่ตอนนั้นอยู่จังหวัด
0: ชลบุรี
1: ไปอยู่ชลบุรี
0: ใช่อยู่กับพี่สาวตอนนั้นอยู่ชลบุรีตอนนั้นยังเรายังไม่พร้อมที่จะให้แม่มาเจออะไรอย่างเงี้ย
1: คือด้วยเพราะอะไรเราถึงไม่พร้อม
0: ถ้าเราอ่ะกลับไปพร้อมกับแม่เนี่ยหรือกลับไปหาแม่เนี่ยกลัวคนที่บ้านหรือกลัวคนแถวนั้นอ่ะเขาจะว่า
1: แม่แล้วแม่จะลำบากใจอ
0: ี
1: ก
0: ใช่ว่าแม่จะลำบากใจ
1: แล้วทำไมเราไม่เรียกแม่ให้มาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาแม
0: ่ตอนนั้นด้วยหลายๆอย่างยังไม่พร้อมค่ะคือตอนนั้นเรามาเราก็ต้องหาที่ฝากท้องอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่เหมือนคนปกติใช่ค่ะเราก็ถือใบฝากท้องที่อังกฤษมาก็มาต้องมาหาที่ฝากท้องฝากท้องหลายที่มากบางทีบางคนเขาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเขาก็ไม่กล้ารับด้วยเคสเราเป็นเคสแบบนี้ค่ะไม่มีขาบางไปเอกชนหลายที่เขายังไม่กล้ารับเลยค่ะพี่มิกจริงค่ะแล้วเรามาจบที่ศิริราชหมอที่ศิริราชรับเคสปะตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้ติดต่อกับแม่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างยังไม่ได้บอก
1: กี่วันฮะระยะเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกัน
0: เป็น
3: นานอยู่นะ
0: เป็นเดือนเป็นเดือนกว่าใช่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้แม่มาลำบากมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราคุยกับแฟนเราอยากมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นทำการเรื่องการทำคลอดของพวกเราเองไม่อยากจะต้องไปรบกวนแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายแม่หรือฝ่ายแฟนเราอยากก็ในเมื่อเราพยายามสร้างครอบครัวกันมาเองเนี้ยเราอยากทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะอยู่กันได้
1: ยืนได้ด้วยตัวเอง
0: ใช่ค่ะถึงแม้เราทำเขาผิดหวังมาแล้วอ่ะเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังซ้ำสองใช่ค่ะเราก็เลย
3: ตอนนั้นเขาขายของออนไลน์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือมุมของลูกมุมของแม่บ้างแหละครับการที่ลูกกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว
3: ก็รู้สึกว่าคิดอยู่ทั้งห่วงทั้งกังวลคิดอีกมุมนึงก็เขามีแฟนดูแลอยู
2: ่
3: ก็คงจะดีกว่าเรามั้งอบอุ่นก็อยู่กับแม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม่ก็คิดไปข้อนี
0: ้น้อยใจ
1: แต่ก็ดีนะครับที่ไปในทางที่ดี
3: เขาอยู่กันก่อนว่าจะเอายังไงเขาจะวางแผนกันยังไงก็ปล่อยเขาก็
1: คือง่ายๆคือแม่ก็พร้อมให้เวลาลูกให้ไปจัดการชีวิตตัวเองก่อน
3: ใช่
1: พร้อมเมื่อไหร่เขาเรียกเราเอง
3: จ้ะ
1: อ๋อโอเค
2: แต่ระหว่างนั้นก็โทรบอกแม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: คุยกันประจำแหละ
0: คุยกันประจำใช่โทรบอก
3: มีวันนึงเขาบอกว่าเขาปวดท้องอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็เลยให้พี่สาวพามาพี่สาวคนพามาก็เลยมาเจอก็เห็นนอนอยู่บนเตียงท้องอย่างนี
2: ้นี่คือครั้งแรกที่เจอ
1: ครั้งแรกที่ได้เจอหลังจากกลับมา
3: จากใช่จ้ะ
1: กี่เดือนนะฮะ
3: ท้องเป่งเลย
0: 7เดือน
1: ท้อง7เดือนก็คือกลับมาเมืองไทยประมาณเดือนกว่า
3: ๆเขาโทรไปบอกว่าแม่หนูเป็นปวดมนอะไรปั้นๆท้องอะไรกันไม่รู้ประมาณเน
0: ี้
3: ยก็เลยกลัวก็เลยอุ้ยพากันไปดูพี่สาวเขาก็เลยพาแม่มาดูแม่มาไม่ถูกหรอก
1: อยากมายังไงไม่อยากรู้อยากรู้ว่าตอนที่เจอสิ่งแรกที่เจอหรือพูดหรือทำตอนที่เจอครั้งแรกคือทำอะไรครับ
3: ตอนเจอก็มาประกอดเขาอย่างนี้แหละ
0: ไม่เจอจับท้องก่อน
3: จับท้อง
0: ก่อนแล้วค่อยกอดคือคุยกับหลานก่อน
1: คุยกับหลานก่อน
0: ดิ้นดื้อไหมแล้วก็เหมือน
3: ท้องใหญ่มาก
0: จะอะไรเขาเรียกอะไรนะ
3: ทำอย่างเงี้ย
2: คุยกับหลาน
0: คุยกับหลานเหมือนหยอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราค่อยกอดเราทีหลัง
1: ครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนภูเขาออกจากอกเลยไหม
0: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าแม่โอเคกับเราแล้วแล้วก็กอดแม่ใช่ทั้งแม่ข้างในอ่ะร้องไห้นะแต่เราพยายามแบบไม่ร้องพยายามยิ้มอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็เห็นสภาพอย่างนั้นแล้วเนาะใครจะไปกดลงก
2: ็หลานมาแล้ว
3: หลานก็อยู่ในท้อง
1: ถามเล่นๆได้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วเปลี่ยนว่าวันแรกที่เขากลับมาถึงเมืองไทยเขาโทรบอกเราให้ไปรับที่สนามบินเลย มันจะเป็นไปได้ทั้งคู่ไหมที่เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเช่นฟ้าก็เปลี่ยนว่าบอกแม่ว่าจะกลับถึงวันนี้เจอกันที่สนามบินนะแม่แล้ววันที่ฟ้าจะมาถึงเมืองไทยแม่ไปรับที่สนามบินมันเป็นแบบนั้นได้ไหม
3: ตอนนั้นคงไม่อยากมาน
1: ั่น
0: ใช่
1: งั้นแสดงว่าฟ้าตัดสินใจถูกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
3: ตอนนั้นยังไม่อยาก
1: เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการเราอยู่อาจจะแบบทำไมไม่บอกแม่ตัวเองอ่ะคำตอบนี้ยืนยันเลยว่าย
3: ังไม่อยากมา
1: ป้ารู้จักแม่ดี
0: ใช่ค่ะด้วยที่เราอ่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเรารู้ว่าเรารู้อารมณ์เขาประมาณไหนแล้วเรารู้ว่าเราต้องรับอารมณ์แม่ยังไงเราก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่ายังไม่บอกแม่บอกแค่ว่าเราอ่ะกลับไทยแล้วมาถึงไทยแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเขาว่าเราอยู่ส่วนไหนของเมืองไทย
1: บอกว่ากลับแต่ยังไม่เจอให้แม่โกรธจนหายโกรธจะรู้สึกอยากเจอมันจังเลยอยากเจอมันจังเลยคิดถึงว่าก็เลยเรียกมาเจอ
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยฉลาดแล้ว
2: หลังจากที่แม่มาเจอแล้วแม่ลูกพุงคุยกับหลานทุกอย่างจบเลยไหม
0: ใช่ค่ะจบแม่ก็พอเจอแม่ครั้งแรกแม่ก็ทำขึงอยู่นะอารมณ์แบบ
1: ยังเหลือ
0: ยังมีนิดนึงแต่ก็เดินมากอดแล้วก็กอดแม่ก็วันนั้นก็กินข้าวกันก็คุยกันว่าแล้วก็คุยกันเนี่ยออกมาจะช่วยเลี้ยงไหมไม่ช่วยเลี้ยงหรอกยังกินเอาเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกวันนี้
1: ทุกวันนี้เป็นไง
0: ตีก็ไม่ได
2: ้ตีก็ไม่ได้
1: ว่าก็ไม่ได้
0: ใช
1: ่ผู้ใดพร้อมจัด
0: พอ8เดือนเขาก็มาหาอีกฟ้าก็มาคลอด8เดือนกับอีก2สัปดาห์คือคลอดก่อนกำหนด2สัปดาห์ลืมตามาครั้งแรกอ่ะเห็นเขาคนแรกเป็นไงบ้างลูกเจ็บไหมโอเคไหมเป็นไงบ้างถามเราอะรู้สึกตัวยังนี่แม่นะอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งก็แฟนก็บอกเป็นไงเธอโอเคไหมนี่อันนี้ก็แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเราก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอะตอนที่คลอดไอ้ตอนที่แบบดูแลแผลหรืออะไรเงี้ยมีเขาแบบอุ้มเราพยุงเราเข้าห้องน้ำแม่น่ะเป็นทุกอย่างจริงแบบขนาดเรามีลูกมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราคลอดแม่ยังมาดูเราจนวันนั้นนะคะมันทำให้ปะร้องไห้นะวันนั้นอยู่ในห้องน้ำเราเห็นแม่ยืนรอในห้องน้ำเราไม่ได้บอกแม่เลยว่าเราร้องไห้เราแอบร้องไห้อะไรเงี้ยทั้งที่เจ็บแผลก็เจ็บแต่เราก็ร้องไห้เพราะมันรู้สึกหลายๆอย่างค่ะตื้นตันใจผิดหวังบ้างทำให้แม่ผิดหวังอะไรเงี้ยมันรวมกันหมดเลยอย่างแม่เนี่ยย้อนกลับไปอ่ะแม่อาจจะเจอคนรอบข้างมองว่าลูกตัวเองอ่ะไม่มีขาสมัยก่อนอ่ะบางคนมองว่าฟ้าเป็นตัวประหลาดเลยนะคนแถวหมู่บ้านอ่ะใช่พอมาวันเนี้ยเราอ่ะเป็นคนพิการซึ่งมีลูกเป็นคนปกติแล้วลูกอ่ะเขาจะต้องรับยังไงเวลาเขาอยู่ในสังคมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มามองแม่เป็นต้นแบบแม่เลี้ยงเรายังไงอ่ะเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนั้นเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็ สู้กับโลกภายนอกได้ใช่ค่ะแล้วเราฟ้าก็พยายามทำทุกอย่างที่แม่เคยทำให้กับฟ้าทำให้ลูกเติมให้ฮาเล่เหมือนแบบเขาไม่ขาดอะไรเลย
2: มาจนถึงวันนี้น้องฟ้าก็เป็นแม่คน
0: ค่ะ
2: มีลูกสาวกำลังน่ารักเลย
0: ใช่ค่ะ
2: มองย้อนกลับไปถึงความทุ่มเทของแม่คนนี
0: ้
2: ที่มีให้กับเรา
0: ใช่ค่ะ
2: รู้สึกยังไงคะ
0: มันพูดไม่ออกรู้สึกโชคดีค่ะที่เกิดมาถึงแม้ครอบครัวเราไม่ได้มีตั้งแต่แรกแต่แม่ก็ผลักดันให้ฟ้าได้เรียนหนังสือผลักดันให้ฟ้าเป็นฟ้าทุกวันนี้ถึงแม้อาจจะทำความหวังหรือเป้าหมายที่แม่อยากได้ไม่ได้ตามหวังอ่ะแต่ไม่เกินไปเดี๋ยวจะเอามาให้ได้ คือเราอยู่ด้วยกันจนเกินคำว่ารักแล้วค่ะมันอยู่ด้วยกันประจำขนาดทุกวันนี้เขาก็มาช่วยเลี้ยงหลานใช่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยเลี้ยงหลานให้ทุกวันนี
2: ้
0: ก็รักแม่อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมาก
3: ๆโอเค
0: โอเคดูดิ
1: แล้วแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องฟ้าบ้างไหมครับ
3: ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆแต่หลังมันปวดก็ให้ไปหาหมออย่าขี้เกียจแต่เขาไม่ชอบยังไงอยากไม่อยากจะไปหาหมอต้องบังคับ
0: ขัดหมอประจำ
3: ขัดหมอนัดก็ไม่อยากจะไปประมาณนี้เป็นห่วงรักแหละ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: สาวคนเล็กเนาะพิเศษกว่าเขาหน่อยนึง
1: น่ารักเนาะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแม่ยอมเสียสละทุกอย่างตั้งแต่สมัยทำงานได้เงินไม่ได้เยอะเลี้ยงที่บ้านส่งเงินให้ฟ้าตัวเองไปตายเอาดาบหน้าพูดง่ายๆต้องพูดอย่างนั้นตัวเองไปตายเอาดาบหน้าไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ไว้ก่อนจนกระทั่งได้ตามได้ฝันมันต่อให้เกินฝันมันก็คือฝันที่ฝันไว
2: ้
1: แต่เป้าหมายมันไกลแล้วไกลกว่าเดิ
2: ม
1: ต่อให้มันยังไม่สำเร็จตอนนี้ผมว่าแม่ก็น่าจะภูมิใจอย่างมากแหละว่าก็จบปริญญาตรีจากอังกฤษแล้วผมก็เชื่อว่าทั้งแม่ใหญ่ครูอาและทุกๆคนที่เป็นคนพิการก็มองน้องฟ้าเป็นไอดอลละระดับหนึ่งที่เป็นเพียงแค่ไม่กี่คนที่เป็นคนพิการที่ชิงทุนได้ทุนของกพ.เพื่อไปจบถึงอังกฤษต่อให้ยังไม่จบปริญญาโทก็ตามจบปริญญาตรีนี่ก็เก่งมากแล้วนะครับเก่งมากจริง
2: ๆ
1: ผมก็เชื่อว่านี่แหละคือตัวอย่างความรักของครอบครัวจริงๆอ่ะต่อให้มีอุปสรรคแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอจริง
2: ๆ
1: สุดยอด
2: ค่ะต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะแม่แหม่มคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฟ้า
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แล้วแม่รู้สึกยังไงคะ
5: เป็นครอบครัวตัวอย่างที่แบบว่าครอบครัวที่แบบดูแล้วทำตามได้อย่างดีเลยอ่ะบางคนเนาะลูกแบบยังไงอ่ะไม่ถึงขนาดพิการอ่ะก็ยังดูไม่ค่อยดีแล้วนี่พิการด้วยแล้วเรียนให้ภูมิใจให้ปลื้มใจอย่างนี้ด้วยอ่ะสุดยอดแม่เลยอะค่ะ
2: คุณหนึ่งล่ะคะ
6: ครับผมว่าคือการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างอ่ะมันจะมีความกลัวของทุกคนอยู่และยิ่งเป็นสภาพแบบนี้คือมันจะความกลัวมันจะมากขึ้นหลายๆเท่ามากกว่าคนปกติทั่วไปทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่หลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนนะมันจะมีคำตอบเดียวคือทำไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มที่จะทำแล้วอ่ะมันจะมีอยู่สองคำตอบคือทำได้กับทำไม่ได้แล้วบางครั้งสิ่งที่เราทำไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
2: ชัดเจนนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณหนึ่งและแม่แหม่มขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: และอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะที่เราได้เห็นค่ะว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรักความทุ่มเทความปรารถนาดีที่แม่จะมีให้กับลูกได้เทปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆบ้านนะคะทั้งในมุมของแม่และลูกขอบคุณน้องฟ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราพบกันที่นี่ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่
3: ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป้
0: หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะ

0: 2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะ

0: ลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: 1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆเห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคน
1: แต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
2: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
1: เพราะว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
1: ่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ

0: 3เลยค่ะ
1: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
1: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่3
1: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
1: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
1: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะผู้ร้ายแล้วข้อความที่สองนะคะ
1: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูล้าง
1: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล้า
1: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวทันใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
0: ข้อความที
1: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
1: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
0: เพราะอะไรกันนะ
1: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
1: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
0: เฉลยเลยค่ะ
1: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
1: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
0: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
0: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
0: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
1: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: บอกว
1: ่
0: ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
1: 3 2 1
0: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
1: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูล้านะแล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ

0: สุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากหยาดและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ละนะถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณผู้ละ
0: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ๆๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เด
0: ี
1: ๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็
0: ค
1: ือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค
0: ่ะ
1: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆ ก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเอง

0: ข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
1: จากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป5มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้กับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคาร

0: ต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัตราการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าแมลงปีกสวยๆเหล่านี้ใช่ไหมล่ะคะนอกจากปีกสวยๆของเจ้าผีเสื้อพวกนี้รูปร่างหน้าตาชัดๆจริงๆจะเป็นแบบไหนที่สำคัญเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมชาติแล้วก็ตัวเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกของเราโดยมีครูเกรียงเกรียงไกรสุวรรณพักผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาแล้วก็เป็นผลงานคู่มือผีเสื้อหลายๆเล่มในเมืองไทยจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะวันนี้ครูเกรียงพาเพื่อนของเราเข้าป่ามาทำความรู้จักผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งศึกษาเรื่องผีเสื้อที่ดีแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
1: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านกลางแคมป์นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใจกลางป่าเลยเราไม่ได้อยู่ริมเขื่อนเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจนะครับมันมีตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างมีเสือมีหมีสัตว์เล็กๆก็มีเยอะไม่แพ้กันสัตว์เล็กจิ๋วๆเลยเนี่ยแล้วก็น่ารักด้วยที่เราจะมาทำความรู้จักกันวันนี้ก็คือผีเสื้อนะครับ
2: ที่นี่
1: อะไรนะครับ
2: ม
1: ีแน่นอนครับเพราะว่ามันเยอะมากมอสก็มีเยอะมากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะได้เห็น
0: เราสามารถแบ่งผีเสื้อเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลุ่มผีเสื้อกลางคืนสำหรับวันนี้ครูเกรียงบอกว่าขอพามาทำความรู้จักกับเจ้าผีเสื้อกลางวันกันก่อนค่ะ
3: ผีเสื้อกลางคืนก็คือมอสผีเสื้อกลางวันก็คือบัตเตอร์ฟลายนั่นแหละนะครับงั้นแบ่งกว้างๆก็ประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าผีเสื้อเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆของจริงมันจะเป็นยังไงมันเป็นแมลงหรือเป็นแมงเป็นแมงไหม
4: แมลง
3: เป็นแมลงทำไมเป็นแมลงอะครับอ๋อมันมี6ขาแต่เดี๋ยวเราอาจจะเห็นผีเสื้อที่มีแค่4ขาเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าทำไมมันมี4ขามันเป็นแมลงแล้วทำไมมันไม่มี6ขานะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในวันนี้แหละใครมีข้อสงสัยมาจากบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ถามได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่เราดูผีเสื้ออยู่ในป่าเนี้ยฝากคำถามไว้สัก5คำถามดีไหม
5: ได้ค่ะได
3: ้คำถามแรกเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยผีเสื้อมันสีสวยจังก็จะถามว่าปีกผีเสื้อมันมีสีหลายสีเนี่ยสีมันลอกได้ไหมสีมันหลุดได้ไหมทำไมมันไม่มี6ขาทำไมผีเสื้อมันบางพวกมันจะมี4ขาอันที่3เดี๋ยวผีเสื้อที่เราเจอเนี่ยในที่เราเจอแถวบ้านเราตามสวนดอกไม้เนี่ยเราจะเจอที่มันเกาะตามดอกไม้ใช่ไหมเราจะเจอผีเสื้อในเนี้ยมันจะอยู่ในตามพื้นดินมันลงมาทำอะไรกันเยอะๆบนพื้นดิน4อะไรดี4อะไรดี
6: แถมเรื่องมอสบ้างก็ได้นะคะ
3: มอสเป็นไงดีเอา4ในกลางวันเราจะเจอมอสไหม
6: เจอแต่ว่ามันหลับอยู
3: ่5มันได้ยินเสียงเราไหม
0: นอกจากคำถาม5ข้อที่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญสำหรับการดูผีเสื้อค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำใครมีกล้องส่องทางไกลไปด้วยก็ดีเลยค่ะ
3: ตอนนี้เรามาอยู่ในป่าแล้วแล้วก็รอบๆเราก็มีเสียงจากนกนะใครได้ยินเสียงผีเสื้อบินบ้าง
7: ไม
3: ่มีเนาะเพราะว่ามันบินนี่เงียบมากเราไม่ได้ยินเลยเวลาผีเสื้อบินเนี่ยนกบินยังพอได้ยินเสียงนะครับแมลงวันบินเราก็ได้ยินเสียงนะแต่ผีเสื้อบินเนี่ยเสียงเบามากมีเสียงนะครับแต่เสียงเบามากเราไม่ได้ยินนะบนโลกเนี้ยมีผีเสื้ออยู่เกือบทุกที่ยกเว้นในมหุดไกลๆเราอาจจะนานๆเจอมันบินข้ามไปทีนะไม่ได้เจอนะครับถ้าตรงไหนมีต้นไม้นะครับมีพืชขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผีเสื้ออยู่แน่นอนเพราะอะไรครับใครรู้บ้าง
8: ผีเสื้อมันกินดอกไม้หรอกินน้
3: ำผีเสื้อมันกิน
8: ใบไม้
3: นะครับแต่ว่าที่บินอยู่นี่มันอาจจะไม่กิน
1: ไม่ใช่แมงอาจจะมันคือมันไม่กินล่ะนะครับที่มันกินก็คือ
2: หนอน
1: หนอนของผีเสื้อฉะนั้นตรงไหนที่มีอาหารของหนอนผีเสื้อตรงนั้นก็มีผีเสื้อแน่นอน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเจ้าผีเสื้อไม่ได้กินใบไม้แต่ตัวที่กินใบไม้เป็นเจ้าหนอนผีเสื้อค่ะแล้วเราก็เรียกใบไม้ที่หนอนผีเสื้อกินว่าพืชอาหารหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็คือระยะวัยอ่อนของเจ้าผีเสื้อค่ะเจ้าหนอนผีเสื้อจะกินพืชอาหารไปจนกว่าจะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วก็จะหยุดการกินเมื่อเจ้าผีเสื้อโตพอก็จะออกจากดักแด้ถึงตอนนั้นอาหารของเจ้าผีเสื้อก็จะกลายเป็นพวกธาตุอาหารจากของเหลวต่างๆแทนค่ะ
6: เสื้อกับหมอมันมีวิธีก่อนที่จะเป็นผีเสื้อกับหมอเหมือนกันไหมคะ
3: ก็เป็นดักแด้เหมือนกันแต่ว่าดักแด้เนี่ยหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน
4: ต้นไม้สูงๆบ้างนะ
6: เ
4: หรอใครตาดีๆช่วยดูไปบนยอดไม้หน่อยถ้าเห็นแล้วบอก
8: ผมดีเกินไปอ่ะแต่ผมมองอย่างนี้ไม่ถนัด
4: โอเคได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปอะไรเอ่ยดักแด้ไหมออสตินใช่ไหม
8: แ
4: ม
8: ่หน
4: ู
8: ต้องเคยด
4: ัก
8: แด
4: ้ใช่ไหมอ๋อเป็นดักแด้เก่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคราบที่
8: มันลอกคราบ
4: เป็นลอกคราบที่จากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัยไปแล้วไงอันนี้มันก็เป็นตัวผีเสื้อบินไปแล้วนะครับก็จะทิ้งเศษซากแบบนี้ไว
6: ้แล้วมันไม่เอาไปทิ้งขยะอย่างที่เราไปทิ้ง
4: มันไม่ได้เป็นขยะมันก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
6: หนูก็เพิ่งรู้ว่าผีเสื้อมันเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ว่าถ้ามันออกจากรังมาเมื่อไหร่ผีเสื้อก็จะเป็นยุคแก่เลยค่ะจากผีเสื้อใช่ไหมครับก็จะวางไข่นะคะแล้วก็กลายเป็นหนอนหนอนก็เข้าดักแด้ห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อผสมพันธุ์กลายออกไข
7: ่ดักแด้สร้างด้วยอะไรอ
6: ันนี้ไม่เก็บได้นะ
4: หิวอะไรนะ
7: ดักแด้สร้างด้วยอะไร
4: ดักแด้สร้างด้วยอะไรมันสร้างด้วยสารตัวนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะค่อยๆสร้างมาเป็น
6: ผีเสื้อกินคราบ
4: เวลามันลอก
6: จะได้สร้างดักแด้เหรอคะ
4: เวลามันลอกคราบสุดท้ายของหนอนเนี่ยเวลาลอกคราบสุดท้ายเนี่ยเนื้อมันจะไม่นิ่มแล้วมันจะแข็งเป็นเปลือกนะครับแต่ช่วงวัยก่อนๆหน้านั้นน่ะมันจะนิ่มๆเวลาที่เราเจอหนอนที่มันกำลังกัดกินใบไม้แหว่งๆเนี่ยที่มันกำลังกินเนี่ยแสดงว่าหนอนของชนิดนั้นน่ะมันกินพืชชนิดนี้นะครับมันจะไม่ไปกินต้นอื่นมั่วๆนะมันจะกินเฉพาะต้นที่มันกินเท่านั้นนะครับงั้นผีเสื้อถ้าไม่มีต้นไม้ต้นนี้ผีเสื้อที่กินอันนี้มันก็จะหายไปด้วย

0: มาไม่นานก็ถึงโป่งผีเสื้อแล้วนะคะตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ำที่มีทั้งผีเสื้อแล้วก็แมลงอื่นๆลงมาเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามเพื่อนเราไปดูกันต่อค่ะ
1: ทำไมอ่ะคิดว่าม
2: ันก็มากินน้ำเหมือนเสื้อ
1: คิดว่าทำไมผึ้งชอบมาตรงนี้
2: เพราะมันมากินน้ำเหมือนเสื้ออ
1: ืมมันก็มากินพวกน้ำพวกเกลือแร่ที่อยู่ในน้ำแบบนี้นะครับเราดูดีๆเราไม่ใช่มีแต่ผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะมีผีเสื้อตัวเล็กๆด้วยงั้นเราลองนั่งลงนะ
2: นี่ก็หัวปลิ้น
1: ที่หัวปลิ้นมีหนึ่งตัวก็ไปแล้วลองดูใกล้ๆใครที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงใกล้ๆผีเสื้อเห็นไหมเราเห็นปากมันยื่นลงไปแตะที่พื้นไหมแล้วมันยกขึ้นมาม้วนได้ด้วยนะครับเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเอาปากแตะไปตามพื้นเห็นไหมแล้วถ้ามันเจออาหารที่มันชอบตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นนานเลยแล้วก็จะดูดกินน้ำที่อยู่ตามพื้นนั่นตอนนี้ต้องพอดูปากมันเห็นปากมันไหม
2: น
1: ี่ปากมันม้วนเก็บแต่เวลามันกินนี่มันจะยืดออกมาแบบนี
2: ้ผมรู้ว่าหมอเหยียดน่าจะได้สูงสุด27เซนเลย
1: นี่นี่เวลามันกินก็จะยืดออกมาได้เป็นแมลงพวกเดียวที่ปากม้วนได้เห็นไหมเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเนี่ยปากม้วนได้นะครับไม่มีแมลงพวกไหนแล้วปากม้วนได้แบบนี
2: ้มันเลียน
1: ปากมันยืดได้เห็นไหมมันม้วนเก็บตอนที่มันไม่กินเนี่ยตอนนี้มันยืด
2: เห็นไหม
1: ยาวเลยแล้วม้วนได้พอปล่อยปุ๊บมันม้วนกลับเห็นไหมนี่คืออะไรนะคะมันเก็บไงปากมันยาวเวลามันบินมันอาจจะเกะกะ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะปากของเจ้าผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นท่อยาวๆคล้ายหลอดเอาไว้สำหรับดูดกินอาหารที่เป็นของเหลวจากดอกไม้ผลไม้เน่ามูลสัตว์ซากสัตว์หรือว่าพื้นดินพื้นทรายที่เปียกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าผีเสื้อต้องการน้ำตาลแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเพื่อไปเติมพลังงานและเมื่อปากไม่ถูกใช้งานก็จะม้วนเก็บเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ
1: ครูจะให้ดูขาก่อนก็ได้มีคนสามารถจับได้เราจะไม่ทำร้ายมันมากนะครับ
2: ตัวนี้มีสี่ขา
1: อ่ะตัวนี้มีสี่ขาเดี๋ยวกูชี้ให้ดูนิดนึง
2: ก็เต้นที่ไหนเนาะ
1: เรามีสี่ขาแต่ว่าถ้าเราดูดี
2: ๆตรงนี้มีขาสั้นๆอีกสองขาม
3: าแล้ว
1: ครับอย่าไปแกล้งมันนะครับนี่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีขาอยู่นะเห็นไหมนี่มีขาอยู่ข้างหน้าแต่ว่า
3: แต่เนื่องจากมันไม่ได้ใช้มันเลย
1: ใช่
2: ใช่ไม่ได้ใช้
1: มันเหลือแค่ส่วนเดียวแค่นั้นเองงั้นตรงนี้ก็จะเป็นมีขนคลุมหนาๆจนกระทั่งคิดว่ามันเป็นว่ามันไม่ได้เป็นขาจริงๆมันมีขาซ่อนอยู่นะครับ
0: ผีเสื้อเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงค่ะดังนั้นขาของเจ้าผีเสื้อโดยปกติก็จะมีจำนวน6ขาลักษณะขาจะเป็นขาแบบเดินดูชัดๆจะเห็นเป็น5ส่วนคือโคนขาข้อต่อโคนขาต้นขาปลายขาตีนโดยปลายตีนจะมีเล็บ1คู่ใช้สำหรับเกาะเกี่ยวเพื่อพยุงตัวนอกจากนี้ก็จะมีผีเสื้อบางชนิดที่เราจะมองเห็นเพียงแค่4ขาเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงตามไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆของเรากันเลยค่ะ
2: ผีเสื้อมันมี6ขาแต่บางทีเราจะเห็นแค่4ขาเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดว่ามันโดนตัดทิ้งไปแต่มันไม่ใช่มันคือมันไม่ได้ใช้ขาคู่หน้ามันเลยค่อยๆหดหายไปจนเหลือแต่โคนแล้วมันก็มีขนมาปกคลุม
4: ปีกมันเหมือนหัวใจครับเพราะตัวมันก็จะมีเป็นคล้ายกับแบบว่าเป็นครึ่งเป็นวงรีอะครับปากมันก็จะม้วนได้นะครับแต่ว่าแมลงอย่างอื่นม้วนปากไม่ได้ครับมีขาครับ6ขาครับข้างหนึ่งมีอยู่3ขาครับ
5: ผีเสื้อจริงๆที่ไม่เหมือนการ์ตูนก็คือ
4: ตรงนวดมันค่ะที่ปกติเราเห็นมันในการ์ตูนมันจะเป็นม้วนๆแต่ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นม้วนมันจะเป็นขีดๆค่ะ
1: เมื่อเช้าเราได้เจอผีเสื้อไปแล้วนะมีทั้งหมด4ปีกนะครับเวลามันบินมันก็กระพือปีกไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับมันมาแผ่ออกเราก็จะเห็นปีกมันแยกจากกันเนาะนะครับแล้วมีอะไรตรงที่เราเห็นอ้วนๆก็คือท้องมันแล้วก็มีส่วนอกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นตัวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมันแบ่งออกเป็นส่วนๆแบบนี้มีหัวแล้วก็มีตาเนาะแล้วก็อย่างที่ครูพยายามบอกก็คือหนวดของผีเสื้อจะไม่ม้วนแบบในการ์ตูนอีกแล้วเนาะเราจะเห็นหนวดผีเสื้อแบบนี้เนาะหนวดผึ้งหนวดแมลงหนวดอะไรเวลาเราวาดการ์ตูนอันนี้มันเป็นการ์ตูนมันก็น่ารักดีแต่เวลาเราเห็นหนวดจริงๆมันคือแล้วแต่แบบนะครับมีหลายแบบอันนี้ผีเสื้อกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เราเจอบางตัวเราอาจจะเห็นหนวดแบบมาอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกหนวดแบบนี้ว่าหนวดรูปกระบองมันเหมือนไม้เบสบอลนะ
4: แล้วมันมีหนวดรูปอื่นไหม
1: มีครับมีหนวดรูป
5: หัวใจ
1: หนวดรูปหัวใจไม่มีมีหนวดรูปเส้นได้ของผีเสื้อกลางคืนก็อาจจะเป็นเส้นได้อย่าง
4: น
1: ี้
4: เป็นโอ้หนูเคยเห็นแบบฟันหวีก็มี
1: ออสซินบอกฟันหวีก็อาจจะเป็นซี่ๆแบบนี้ก็มี
0: ทวนกันอีกครั้งนะคะส่วนประกอบของผีเสื้อกลางวันเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีขา6ขาทั้งปีกแล้วก็ขาติดอยู่กับส่วนอกปากเป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็ที่สำคัญหนวดจะเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อที่เราเห็นในการ์ตูนนะคะ
4: ตอนนี้อยากรู้ว่าสีมันคือเอาไว้ปกป้องแผ่นหนังร่างกายข้างในเหมือนเสื้อผ้านั่นเหรอคะ
1: ผมอ๋อเป็นคำถามที่ดีมากสีของปีกผีเสื้อทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าเราไหม
6: ก็
1: เหมือนไหม
6: เพราะว่าจะถ้าไม่มีพวกสีขนตรงที่อยู่บนปีกก็จะเป็นปีกใส
1: ครับเสื้อผ้าเรามีไว้เพื่ออะไรครับเวลาเราใส่เสื้อผ้า
4: เห็นร่างกาย
6: ไม่โป
1: ๊ไม่ให้ไม่โป๊ะนั่นผีเสื้อก็กลัวตัวเองจะโป๊ใช่ไหมก็เลยต้อง
4: เพราะว่าผีเสื้อมันตัวดำเพราะว่ามันตากแดดทั้งวันก็เลยหาปีกมาคุมจริงๆเกล็ดของมัน
1: อ๋อผีเสื้อกลัวดำ
4: จริงจริงเกล็ดผีเสื้อตัวดำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสีดำจริงๆเก็บผีเสื้อป้องกันน้ำฝนได้ด้วย
1: แต่ป้องกันน้ำฝนป้องกันน้ำฝนด้วยผมก็เป็น
4: ตัวก็มีพิษ
1: แสดงว่าเป็นเสื้อกันฝนด้วยใช่ไหม
7: เป็นทุกอย่าง
4: แต่ว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อเหมือนเรา
1: ป้าบอ้าว
4: มันมีสีเดียวไง
0: เด็กๆทั้งบ้านคิดเหมือนกับเพื่อนของเราหรือเปล่าคะ
1: ผีเสื้อมีเกล็ดปีกเนี่ยไม่ได้เอาไว้เหมือนเสื้อผ้าเรานะไม่ได้เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายป้องไม่ได้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นแต่สีบนปีกของผีเสื้อมีประโยชน์มากกว่านั้นแน่นอนว่
4: า
1: ใช้พรางตัวด้วยนะครับใช้พรางตัวหลักๆคือบางชนิดเนี่ยใช้พรางตัวสีเหมือนใบไม้สีเหมือนใบไม้แห้ง
4: นะ
1: หรือมีสีน้ำตาลสีเข้มๆที่อยู่แต่ผีเสื้อที่อยู่ในที่ทึบๆก็อาจจะมีสีเข้มๆแต่ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้พรางตัวนะครับมันมีสีสันไว้เพื่อบอกชนิดของชนิดเดียวกันบอกกับผีเสื้อตัวเมียก็เป็นบอกตัวผู้ว่าเราเป็นชนิดเดียวกันนะครับเพื่อที่มันจะได้จับคู่ผสมพันธุ์กันได้
0: สีสันบนปีกผีเสื้อเกิดจากเกล็ดปีกจำนวนมากที่เรียงซ้อนกันเป็นกลุ่มสีถ้าดูชัดๆจะเห็นการเรียงตัวคล้ายกับกระเบื้องมุงหลังคาค่ะนอกจากความสวยงามหน้าที่ของเจ้าเกล็ดพวกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยจับคู่ผสมพันธุ์ดังนั้นถ้าเราเอามือไปจับปีกผีเสื้อเกล็ดก็จะหลุดเจ้าผีเสื้อตัวนั้นก็อาจจะไม่ถูกจับคู่ไม่ได้ผสมพันธุ์นั่นเองค่ะ
5: ู้หรอกว่าเจ็ดผีเสื้อมันสามารถแยกพวกกันได้แล้วมันมีผลต่อการผสมพันธุ์นั้นรู้แค่นิดเดียวเพิ่งมารู้แบบละเอียดตอนนี้แหละก็คือรู้ลึกขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มความรู้ของตัวเองมากขึ้นนะฮะว่าเจ็ดผีเสื้อมันมีผลต่อการผสมพันธุ์แต่ว่าบางทีถ้าเกิดเจ็ดผีเสื้อมันก็จะไม่สวยแล้วก็เหมือนที่บอกแล้วเกล็ดผีเสื้อก็สามารถแยกพวกถ้าเกิดมันไม่เข้าพวกมันก็อาจจะมีการไล่กันแบบตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่กันเป็นกลุ่มแล้วมีตัวหนึ่งไม่เข้าพวกมันก็จะแค่บินไล่ไม่ได้สู้กัน
4: ต้องห้ามจับปีกผีเสื้อเดี๋ยวไปทำมันเจ็บแล้วเดี๋ยวมันปีกหัก
0: เป็นยังไงคะเรื่องของเจ้าผีเสื้อยังมีอะไรให้เราได้ทำความรู้จักอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะดูแล้วก็อย่าลืมบันทึกสนุกเก็บไว้เป็นข้อมูลช่วยเตือนความจำของตัวเองกันนะคะวันนี้มีบันทึกสนุกจากทีเจมาฝากกันค่ะ
7: คือก่อนหน้านี้ผมเคยวาดการ์ตูนเล่นๆแล้วพ่อกับแม่ก็เห็นว่ามันออกมาโอเคครับแล้วคราวนี้ที่ผมจะมาจดบันทึกพ่อกับแม่ของผมก็เลยเสนอให้ผมลองจดบันทึกแบบนี้ดูมันก็จะว่าเป็นการ์ตูนเป็นช่องๆนะครับก็จะเหมือนว่าจะเป็นช่องแต่ละช่องแล้วในแต่ละช่องก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวการ์ตูนที่พูดคุยให้ทั้งแต่ละช่องก็จะต่อกันไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเนื้อหาที่เรียนมาใส่แต่ก็ไม่ได้แบบละเอียดมากครับก็เอาเนื้อหาสำคัญมาใส่ครับแล้วก็จะเติมแบบเรื่องราวเนี่ยของในตัวการ์ตูนเข้าไปเล็กน้อยครับแบบว่ามันเดินไปทำอะไรบ้างแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เรียนครับ
8: เราหลงป่ามานานแล้วนะมีผีเสื้อเต็มเลยจริงด้วยมีคนกำลังยืนจุดอะไรตรงนั้นด้วยไปถามดูกันเถอะว่าเขาจุดอะไรแล้วเราจะแยกผีเสื้อกลางวันกลางคืนยังไงล่ะครับดูที่หนวดหนวดของผีเสื้อกลางวันจะมีแค่เป็นทรงกระบอกแต่ผีเสื้อกลางคืนจะมีหนวดหลากหลายแบบมากเป็นยังไงกันบ้างได้ความรู้ใหม่เยอะเลยครับใช่ครับมีหนอนด้วยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเรื่องของผีเสื้อมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ
0: นี่เป็นแค่บางส่วนนะคะตามไปดูบันทึกเรื่องผีเสื้อแบบเต็มๆของทีเจได้ที่ Facebook รายการที่ขึ้นอยู่นี่เลยค่ะกิจกรรมสนุกๆท้ายรายการวันนี้เด็กๆทั้งบ้านยังจำคำถามที่ครูเกรียงฝากไว้ตอนต้นรายการได้หรือเปล่าคะใครหาคำตอบได้ครบ5ข้อส่งคำตอบมาที่ Facebook ของรายการคำตอบที่ได้รับการคัดเลือกรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติมาโชว์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: ัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยต่อไปจะได้ออกไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Interprofessional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆ

เมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้เนี่ยค่ะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆส

0: ในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
1: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
2: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
0: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างด้วยกันอันนี้เราก็คิดกันว่ามันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือทำปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละอันนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้

0: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
1: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อ

ชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้โหนี่โจทย์แรกนะโจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ56ตัวมีมั้ยเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่มั้ยฮะเขาอ่านว่าอะไรครับรันรอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่มั้ยครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันเนี้ยอยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

0: ื่องจากนักศึกษาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอันการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดล IP โมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะ

0: ความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
1: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพสาขาวิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
2: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายามกระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันนะคะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
4: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
3: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อัตยานะทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกิเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกิเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ Mind Map เนี่ยนะ Mind Map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั้นแผนที่ก็เป็น Mind Map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่ำของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อัจฉริยะทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าต รงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึก

0: ได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่สองประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพศนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจการทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบใช่ไหมฮะนั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุรุษในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะเราต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะการเป็นคนเพศที่3การเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวแล้วฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะนะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้ดังนั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของ ครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกแยะออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอิ่มกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองนี้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กรสองแบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆทำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐก็ไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆคำนองนี้เราก็สนใจองค์กรพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆคำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้นะฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถานภาพและสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถานภาพทางสังคมบทบาททางสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยองค์การเซชันชาร์ตก็ประกอบด้วยสถานภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือมันพัฒนานักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันหนึ่งก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั้นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะ หายาแก้ปวดยาต่างๆทำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอโกมาศจึงเสถียรทัพนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยฮะสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาก็ต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสารสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็น องค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลานี้นะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะ ป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะ

0: นี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามมันนี่ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้ครับ
1: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: เป้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะและข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลลายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลลายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้มั้ยได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสมคนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายไหมคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมุติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี่อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะมาช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะ ต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเนี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนเป็นไงนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสมนักสาธารณสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการที่4หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันมากรอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวตด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินนั่นแหละผลผลิตใช่ไหมคะ

0: ก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาดที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปหาเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้แล้วก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปถูกไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปและให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะคะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อยแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกข์สุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมองให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกุศโลบายอันหนึ่งนะคะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะคะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะคุยยังไงนะคะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะคะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
2: ประโยชน์ที่แรกก็คือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไข

0: จุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
1: ก็ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสหสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยหมอสั่งมาก็เพียงได้แต่ยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในเพียงโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
2: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidol.ac.th/oraa

0: วัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุย
1: น้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูกันมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงเขาคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมี

0: คูณไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช่
1: แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
1: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: ม
1: ันหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้เออมันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: ม่วงขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: อันนี้ก็ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
0: น
1: ี่ก็นูนเหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นๆค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
0: ใช
1: ่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกน
0: ี้
1: อันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีกนี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะโอ้นูนอยู่นะ

0: ยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็ขาวใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยขาวเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็ม

0: ามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีบางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอย
0: ู่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: ก็เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
2: ี่ไง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อแถวบ
0: ้
1: านเขาเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี่
0: โอ้นี่ไงมีสองหัว
1: สามนะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ้
0: ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ง่ายอยู่ง่าย
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาทางนั้นออก
0: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนอ่อนอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวนึงนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ
1: ่
0: ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่นี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่นี
0: ่มันจะมีแบบนี้นั่นเหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขามาทำพันธุ์ต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ ตรงนี้
0: คือตุ๊บเลย
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่ว

0: ลงมาแล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
0: ันเล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไห
1: ม
0: อันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เ
0: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียม
0: บ่ได้เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะคุณยายเน
2: า
0: ะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ต้มก็ได้
0: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
0: ต
2: ้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
0: ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่เลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเน
2: า
0: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณนะ
2: ได้ค่ะ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่เนื
0: ้อคือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
0: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: เขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
0: มียาง
2: แล้วก็ล้างยางมันออก
0: จ
2: ้
0: ะ
2: แล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
0: นี่แหละนี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนา
2: ะ
0: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยมันยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
2: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
2: คนเดิม
0: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย

0: แล้วก็หัวกะทิ
1: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
0: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
1: จะตั้งเตาร้อนเลย
0: เราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
1: ใจร้อนเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ
1: ลงเลยเนาะทำอีก
0: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
1: ใส่เลยเนาะจ้ะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
1: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินกินเรื่อยๆมาก
1: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
1: ใช่พี่จะใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดใจปะ
0: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: บางทีเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้หนูราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลย
2: ดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เท่ก็มันหยาดมันหวานเนี่ย
2: หยาดหน่อย อร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แซ่บไหล
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลุเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
1: ม้วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
1: ม้วนด้วย
0: หัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ม้วนกัดคอขันเฮ้ยจิกุ้ง
3: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
3: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูมั่วไปงั้นเลย
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ
1: ้
0: ะ
1: ใช่บ้านกินก็เอาไป
0: กิน
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี
5: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช มักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น

0: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีคุณแม่ที่ทุ่มเทคอยดูแลลูกสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณแม่มีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: และแล้วนะครับเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้ก็ต้องมีบททดสอบครับเมื่อเส้นทางชีวิตของลูกสาวต้องเปลี่ยนไปอีก

0: ส้นทางนึงเลยที่ไม่เป็นไปตามความฝันของแม่แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่ทำให้แม่รักลูกน้อยลงเพราะแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอครับ
1: ฟ้าหรือวินทัชชาถุนนอกหญิงสาวที่เกิดมาพิการมีขาที่สั้นกุดทำให้แม่ต้องเจอเสียงนินทาจากชาวบ้านแต่แม่ก็ไม่เคยยอมแพ้และตั้งใจให้การศึกษากับฟ้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสจนฟ้าสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ฟ้าทำให้ฝันของแม่เป็นจริงด้วยการสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ฟ้าและแม่ก็ยังได้โทรศัพท์คุยกันแทบทุกวันจนฟ้าเรียนจบปริญญาตรีและมีเหตุการณ์ให้เรียนไม่จบปริญญาโทไม่ว่าฟ้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตแบบไหนเธอก็ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอเรื่องราวของฟ้าวินทัชชาและแม่รินดาอาสานอกจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการวันนี้ค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: ค
4: ่
1: ะตอนนี้คุณฟ้าอายุ32ปีแล้วนะคะคุณฟ้าจบการศึกษาปริญญาตรีมาจากแมนเชสเตอร์เมโทรโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตี้สาขาสังคมวิทยาค่ะทำไมแม่ถึงให้ความสำคัญมากกับการศึกษาคะ
4: แม่ไม่ได้เรียนหนังสือ แม่เป็นคนไม่ได้เรียนเลยแล้วก็นี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยพอเห็นเขาเป็นคนอย่างนี้เกิดว่าสักวันนึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าอะไรไปเนาะเขาจะได้มีอาชีพเขามีอนาคตหรือว่าจะไม่ต้องเดือดร้อนพี่น้องหรือว่าญาติสังคมอะไรเงี้ยค่ะ
0: แม่ทำอาชีพอะไรคะสมัยก่อน
4: สมัยก่อนนะแม่ทำหาบขนมขายที่บ้าน
0: แล้วรายได้ต่อวันคือกี่บาทครับ
4: สมัยผมถ้วยละ2บาท
0: ถ้าขายหมดได้เท่าไหร
4: ่วันละ200ซื้อ300บาท
0: นี่คือกำไร
4: จ้ะสมัยก่อนนะนี่ก็ว่าดีสุดๆแล้วค่ะ
1: ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายเป็นปัญหาเยอะไหมคะเวลาที่น้องฟ้าไปโรงเรียน
5: ก็สมัยก่อนเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้มือเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เข้าห้องน้ำก็จะลำบาก
5: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ใช่ตอนอนุบาลก็แต่คือมันก็ยังไม่ได้แบบอนุบาลเนาะก็จะอยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ้างแต่ว่าเวลาพักเบรกเพื่อนๆเขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยพวกสไลเดอร์ชิงช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปก็จะได้นั่งร
1: อ
5: นั่งรอเพื่อนอะไรเงี้ย
1: ที่สมุทรสาครนี่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นไหนคะแม่
4: แค่อนุบาล2ก็ออกเลยเนาะ
5: ออก
4: แล้ว
5: ก็คือเหมือนแม่ได้ไปเจอกับครูคนนึงที่เขาบอกว่ามีโรงเรียนมีโรงเรียนเฉพาะทางคือโรงเรียนสำหรับผู้พิการใช่ค่ะแต่ว่าคือเขายังสร้างไม่เสร็จแหละอาจจะแบบรอสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้พักกลับไปอยู่ที่บ้านคราวเนี้ยพอโรงเรียนมันพอแม่ก็โทรติดต่อทางโรงเรียนน่ะตลอดว่าเอ้ยโรงเรียนเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันยังไม่ได้เสร็จเต็มร้อยครูก็บอกว่าเอามาก่อนก็ได้เราก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
1: เมื่อต้องจากอกแม่ไปไกลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่ลูกห่างกันด้วยนะคะสองแม่ลูกจะผ่านวันคืนแห่งความห่างไกลนี้ได้ด้วยวิธีไหนชมจากละครเวทีค่ะ
6: สวัสดีครับที่นี่คือโรงเรียนการศึกษาพิเศษศรีสังวาลขอนแก่นโรงเรียนสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งจะมีแรงใจและไฟฝันผลักดันตัวเองไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดอะไรคือแรงผลักดันของเธอวันนั้นหลังจากเลิกเรียนนักเรียนทุกคนเข้าหอพักเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้พบกับเธอ
7: ฟ้าฟ้าไม่ร้องนะลูก
8: ไม่เอาแม่
6: เธอชื่อฟ้าครับ
7: ถึงแล้วลูก
8: ไม่เอาแม่ฟ้าไม่อยากอยู่ที่นี่
7: ฟ้าที่นี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะลูกมึงไม่อยากมีเพื่อนเหรอลูก
8: ไม่อยากอ่ะฟ้าอยากอยู่กับแม
6: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะสวัสดีคุณครูสิลูก
8: สวัสดี
6: สวัสดีครับครูชื่อครูอานะครับเอน้องฟ้าเดินทางมาไกลเลยเหนื่อยไหมครับ
8: หนูไม่เหนื่อยค่ะแม่เหนื่อย
6: แม่เหนื่อยด้วยโอ้ยตลกนั่นเราเนี่ย
7: ครูคะฟ้าร้องไห้มาตลอดทางเลยค่ะ
6: เป็นธรรมดาครับคุณแม่แต่เอ๊ะคุณแม่มาส่งน้องคนเดียวเหรอครับ
7: ค่ะฉันเรียกลูกคนเดียวแล้วฉันก็เพิ่งออกจากที่ทำงานมาแล้วก็มาส่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับเพื่อไปให้ทันเวลาวันทำงานอีก
6: น้องฟ้าครับเห็นไหมครับแม่เขารักและห่วงน้องฟ้านะเดินทางมาส่งน้องฟ้าตัวคนเดียวด้วย
8: ถ้าแม่รักฟ้าไม่เห็นต้องพาฟ้ามาอยู่ที่นี่เลยอ่ะให้ฟ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได
6: ้น้องฟ้าฟังครูนะครับถ้าเกิดน้องฟ้าไม่เรียนหนังสือน้องฟ้าก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมและที่สำคัญก็คือไม่มีความรู้พอโตขึ้นก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคุณแม่เองเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เสียใจเหมือนกันครับที่ต้องห่างจากน้องฟ้าแต่แม่ก็ต้องยอมเพื่ออนาคตของฟ้าไงครับ
7: ฟ้าฟ้าแม่สัญญานะลูกว่าแม่จะมาหาลูกทุกเดือนแล้วก็จะเอาของโปรดมาฝากลูกด้วย
6: เอของโปรดของน้องฟ้านี่อะไรนะครูอยากรู้จังเลย
7: จี้กุ้งทอดนะคะ
6: จี้กุ้งทอดโอ้ยจี้ปอมบันเฮ้าหน้าโรงเรียนมีเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณครูไปซื้อมาทอดให้กินน้องฟ้าจะได้คลายความคิดถึงคุณแม่ไงล่ะครับจี้กุ้งใช่ไหมจี้ปอมบ่ยืมแล้ว
7: ฝากน้องฟ้าด้วยนะคะ
6: ไม่ต้องห่วงครับคุณแม
7: ่ฟ้าเดี๋ยวแม่ต้องรีบกลับแล้วนะลูกหนูตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังคุณครูนะแม่กลับไปแล้วก็จะรีบมาหาหนูเป็นเด็กดีนะลูก
6: นี่แหละครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกยอมห่างจากลูกแม้กระทั่งลูกที่เป็นเสมือนดั่งดวงใจของเขาแต่เขาก็ยอมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของน้องฟ้าแม่น้องฟ้าทำงานหนักมากครับเงินที่ได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายและส่งบ้านและเก็บส่วนที่เหลือมากที่สุดนำมาเป็นค่ารถเดินทางมาหาน้องฟ้าทุกเดือนตามที่แม่เขาสัญญาไว
7: ้คุณมิกคะ
0: ครับเอาไปเลย
7: ฉันขอเบิกเงินนวงลุงนาจัง 1,000 ได้ไหมคะพอดีฉันต้องเดินทางไปขอนแก่นไปหาลูกแล้วก็ได้ซื้อสะพายแกสักชุดนึงแล้วก็ของโปรดแกสักนิดนึงถ้าได้สัก 2,000 เนี่ยนะคะจะซื้อของโปรดให้แกพอดีเลยค่ะแกชอบกินอันนี้มากเลยแล้วก็ดิฉันจะใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะคะถ้าได้พอดี 3,000 นะคะจะใช้ให้คุ้มค่าเป๊ะๆเลยไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินอะไรเลยขอบพระคุณมากๆค่ะคุณมิกขอให้ขายกุ้งขายปูดีๆนะคะปังๆเลยค่ะหมดได้เลยเจ้าค่ะ
0: ครับ
7: ขอบคุณค่ะ
0: ไปแล้วหมดแล้วหมดเลย
6: เมื่อเสียงประกาศดังขึ้นเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนจะต้องหูผึ่งทุกคนออกมาดูว่าผู้ปกครองของเขาจะมาหาหรือว่าจะโทรมาหรือเปล่า
8: ครูคะแม่หนูโทรมาหรือเปล่าคะ
2: ดูสิเนี่ยติวภาษาอังกฤษให้อยู่ดีๆก็พูดพลาดซิ่งออกมาเลย
6: แล้วไม่อยากก็ซิ่งตามมาเลยเหรอครับ
2: ใช่สิเหนื่อยนะเนี่ย
8: ว่ายังไงล่ะคะครูอ่าแม่หนูโทรมาหรือเปล่า
6: น้องฟ้าครับแม่น้องฟ้าไม่ได้โทรมาครับ
8: ทำยังไงดี
2: ไม่เป็นไรน้องฟ้า
8: คิดถึงแม
7: ่แม่ไม่ได้โทรมาแต่แม่มาหาฟ้าเลยนะลูก
8: แม
6: ่แม่ใหญ่ครับนี่แม่น้องฟ้าแม่น้องฟ้านี่เดินทางมาหาน้องฟ้าทุกๆเดือนเลยนะครับทำแบบนี้มาเป็นปีไม่เคยขาดเลยครับแม่ใหญ
2: ่ก็ความเป็นแม่ไงครูอา
8: แม่ขานี่แม่ใหญ่ค่ะพอคนใหม่แม่ใหญ่อ่ะสอนภาษาอังกฤษให้ฟ้าด้วยนะฟ้าชอบมากเลย
7: สวัสดีค่ะท่านผอ
3: สวัสดีค่ะคุณแม
7: ่ท่านใหญ่จริงๆด้วยนะลูก
3: ฮะ
7: ฝากลูกฟ้าด้วยนะคะ
3: อ๋อถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณแม่ก็เป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วค่ะแล้วฟ้าเขาก็เป็นเด็กที่เก่งมากนะคะอนาคตไกลแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
7: ค่ะฟ้าน
5: ี่อะไรเอ่ย
8: ที่คุณทอดอุ๊ยแม่ใหญ่คะนี่ของพ่อหนูเลยค่ะ
3: อ๋อเหรอ
8: ลองชิมดูไหมคะ
9: ภาพที่กุ้งทอดกับน้องฟ้านี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่แหละครับความรักของคนเป็นแม่ที่แปลความลำบากเป็นพลังสิ่งเหล่านี้แหละครับมาเติมเต็มชีวิตของฟ้าให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่บกพร่องไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ฟ้าไปไกลกว่าที่หลายๆคนคาดคิด

0: คุณแม่เดินทางไปหาน้องฟ้าทุกเดือนแบบในละครเลยใช่ไหมคะ
1: ทุกเดือนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเงินเดือนออกปุ๊บคุณแม่ก็จะไปหาน้องฟ้าก่อนกลัวเขาจะร
0: อไม่เคยขาดเลย
1: ไม่เคยขาดช่วงที่อยู่ไอ้ศรีสังวาลค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปทุกเดือนจนเขาจบม.3เนาะ
0: ค่ะ
2: 10กว่าปีอ่ะ
1: 10กว่าปี
0: แล้วก็เวลาจะไปทีก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องเบิกเงินล่วงหน้าแบบในละคร
1: บางที บางเดือนจ้ะบางเดือนก็ต้องเบิกเพราะว่าไม่พอไหนจะส่งทั้งบ้านลูกอีก2คนอยู่บ้านฝากยายฝากญาติเลี้ยงก็ต้องส่งเงินไปนี่ก็เจ็ดค่ารถก็ไปหาเขาก็ฝากกับคุณครูไว้บางทีบางเดือนก็500บางเดือนก็พันประมาณนี้จ้
0: ะแล้วแม่กินอะไรล่ะคะ
1: ก็กลับมาก็หางานพิเศษทำอีกคนไหนก็ร้านอาหารคนไหนใช้ไปล้างถ้วยล้างจานอะไรว่านไปหมดอ่ะขอให้ได้เงินแล้วก็ได้กินกับเขา
2: ถ้าเดือนไหนแม่ ไม่สามารถมาได้ก็จะโทรมาบอก
3: กี่ครั้งครับที่ไม่ได้ไปน้อยมากเลยใช่ไหม
2: ก็ถ้ารอบ9ปีมัน 2-3 ครั้ง
3: เหตุผลเพราะว่า
1: เพราะเงิน
3: เงินเดือนแม่เท่าไหร่ครับตอน
1: เมื่อก่อน 4,500 เองค่ะสมัยนั้นก็ว่าเยอะ
3: 4,500 แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าส่งให้ที่บ้าน
1: 2,000
3: 2,000
1: จ้ะ
3: เหลือ 2,500 แล้ว
1: ก็ต้องไปหาทางนี้ก่อน
3: ใช้เงินกี่บาทกับการเดินทางครับ
1: ค่ารถไปกับทุกนั้น500บาทนะเฉพาะค่ารถ
3: หมดละเหลือ 2,000 ละ
1: จ้ะ
3: ครับ
1: กลับมาปุ๊บก็กินอยู่ให้ลูกปุ๊บค่าห้องก็แชร์กันออกกับเพื่อนเพื่อน
3: 1,000 แม่อยู่ทั้งเดือน
1: จ้ะทั้งเดือนแล้วแม่ก็ต้องหารายได้พิเศษอีกใครจ้างให้ซักผ้าซักอะไรแม่ก็เอาหมดแหละ
3: แต่ที่โรงเรียนก็มีคุณครูเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
2: เป็นเหมือนผู้ปกครองคนที่สอง
3: ก็คือสองท่านเมื่อกี้เลยคือมีครูอา
2: ที่จริงก็มีหลายท่านที่ฟ้ารักแล้วก็เคารพมากค่ะแต่ว่าเด่นๆเลยที่ทั้งสอนทั้งอบรมทั้งให้ความรู้แล้วก็ทั้งผักดันก็จะมีสองท่านที่
3: คือแม่ใหญ่เมื่อกี
2: ้
3: กับครูอา
0: ครูอามีบทบาทมากในชีวิตของน้องฟ้า
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากสอนด้านวิชาการแล้วเรื่องการใช้ชีวิตครูอาสอนยังไงคะ
2: ครูอาเป็นแรงบันดาลใจให้ฟ้าคนแรกเลยที่ทำให้ฟ้ารู้สึกเรียกอะไรอ่ะอยากเรียนแล้วก็อยากเป็นเหมือนครูอาตอนนั้นฟ้าแม่เอามาไว้ที่ศรีสังวาลใช่ไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วร้องไห้คิดถึงแม่นู่นนี่นั่นไม่เอาเลยเลยรอแต่โทรศัพท์เวลาแม่จะมาอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราร้องไห้หนักมากกว่าก็บอกว่าเนี่ยขนาดครูนั่งรถเข็นอ่ะครูก็พิการเหมือนกันเขาก็บอกเงี้ยค่ะครูก็นั่งรถเข็นเหมือนกันครูยังมีกำลังใจครูยังมาสอนเราได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเอาตัวของเขามาสอนเราสอนให้เราอดทนสอนให้เราเปลี่ยนจากคำว่าร้องไห้หรือคำว่าอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยให้กลับมาเป็นคำว่าสู้
0: ฟ้าเรียนที่ สังวาลอยู่ทั้งหมดจนจบม.3
2: ใช่ค่ะแล้วเขามีถึงแค่ม.3 เท่านั้นค่ะ ใช่สมัยก่อนมีแค่ม.3
0: แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจเรื่องการเรียนยังไงคะ
2: เมื่อก่อน

0: นคนพิการส่วนใหญ่อะค่ะทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้น้องๆผู้พิการก็จะไปเรียนสายอาชีพซะส่วนใหญ่ใช้จบมาก็คือมันก็จะมีงานทำเลยเราก็เลยปรึกษาครูอาหลายๆครูปรึกษาแม่ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ให้คำปรึกษาว่าถ้าคิดว่าเราไปถ้าเราคิดว่าเราไปได้ก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มั่นใจว่าเราอะไปได้ใช่ค่ะเราก็ไปเลยเรียนสายเรียนสายสามัญ
1: แม่ครับตอนที่น้องโทรมาถามว่าขอไปเรียนสายสามัญคือโรงเรียนทั่วไปเนี่ยแม่คิดยังไงฮะ
2: ก็เอาเลยบอกลูกเลยตัดสินใจทันที
3: สน
1: ับ
3: สนุน
2: สนับสนุนเลยค่ะ
1: ตั้งเป้านิ่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาวุธเดียวที่จะให้ติดตัวคือการศึกษาเหนื่อยแค่ไหนก็จะทำแล้วแม่ไปหาเงินจากไหนเพิ่มมาค่าเล่าเรียนค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไปเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์จ้ะ
1: ครับ
2: ทำความสะอาดนี่นนที่ไปทั่วเขาใช้ทำอะไรแม่ก็ไปทำทั้งหมดตอนนั้นก็ได้เงินเดือนดีหน่อยก็มีทิปมั่งมีอะไรมั่งพออยู่รอดอยู่ได้ทุบถูแต่ไถนะภาษาชาวบ้านนะนะก็นั่นน่ะมีตรงนั้นน่ะส่งลูก
3: วันนี้แขกรับเชิญของเรา2ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่มีลูกพิการนะคะคุณแม่แหม่มพรพัชวะพัฒนากุลและคุณหนึ่งเจษฎาเทพบันเทิงตัวแทนของลูกที่พิการค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะขอถามคุณหนึ่งก่อนนะคะถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบน้องฟ้าจะตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญเหมือนกับน้องฟ้าไหมคะ
4: จริงๆแล้วความคิดผมมาไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพอะมันดีกับทั้งเด็กปกติและเด็กพิการทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการไปเรียนอะมันไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่มันได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้ทั้งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมว่าเราจะเจอคนหลายแบบมากเวลาที่เราออกไปข้างนอกพอเราอยู่ในบ้านเราจะเจอแต่ครอบครัวเราซึ่งเขารักเราอยู่แล้วแหละชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าข้างนอกอะมันจะมีหลายรูปแบบมากมันจะฝึกตัวเราเองให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างแข็งแกร่งที่สังคมโหดร้ายแต่ทุกวันนี้ครับ
3: ค่ะแล้วอย่างคุณหนึ่งเองอะค่ะเลือกเรียนสายไหนคะ
4: ผมเรียนสายสามัญครับที่บ้านผมค่อนข้างที่จะให้อิสระในการเลือกก็คือถ้าชอบอะไรก็ให้ทำเลยแล้วลองดูแล้วเขาก็จะคอยซัพพอร์ตว่าถ้าผมต้องการอะไรก็จะบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับ
3: ถามทางคุณแม่บ้างนะคะ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: ค่ะถ้าคุณแม่แหม่มเป็นคุณแม่ของน้องฟ้าแล้ววันที่ลูกมาบอกว่าจะเลือกเรียนสายสามัญแม่แหม่มจะตอบว่าอะไรคะ
5: ก็ต้องพาลูกไปเรียนนะคะถึงลูกจะพิการก็ต้องให้ความรู้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาความรู้เนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กันในสังคมให้ได้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีลูกพิการแล้วจะได้พาลูกออกไปเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนับถือแม่เลยว่าที่ส่งน้องฟ้าเรียนมาเหมือนกันเลยค่ะใจแม่คือยังไงก็ต้องให้ลูกเรียนเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับ
5: ได้ค่ะได
1: ้ครับฟ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบในการเรียนรักในการเรียนมากจนในที่สุดเอ็นติดมหาวิทยาลัย
0: ใช่ค่ะ
1: มันได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมทีนี
0: ้ระหว่างตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคมีเยอะค่ะมีเยอะกว่าตอนมัธยมมัธยมมันเดินเรียนค่ะเดินเรียนแล้วมันไกลคณะ
1: อ๋อตึกแต่ละตึก
0: แต่ละตึกคือที่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็จะมีแค่เรียนชั้นนู้นชั้นนี้ตึกมันก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็ไปได้เพื่อนก็จะช่วยหามขึ้นไปเรียนชั้นนู้นชั้นนี้ได้แต่ที่มหาลัยนั้นเราเจอหลายคนมากแล้วหลายคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าได้สัมผัสกับเราเหมือนกับโรงเรียนที่เราเคยเรียนอะไรเงี้ยค่ะพอไปครั้งแรกก็จะมีการเดินเรียนแต่ละคณะแล้วก็เกาะมอไซค์นึกภาพไหมคะเกาะมอไซค์เพื่อน
1: ยังไงฮะคือเราอยู่ในวีลแชร
0: ์ใช
1: ่เพื่อนขี่มอเตอร์ไซค
0: ์ใช่
1: เราเกาะท้าย
0: เกาะท้ายเขาไปเรียน
1: ทำไมต้องเกาะท้ายครับทำไมไม่ถ่ายไปเอง
0: มันไกลแล้วคราวนี้เราเข็นไม่ไหว
1: เซฟพลังเราด้วยการเกาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่เคยหน้าคว่ำเหรอครับ
0: ก็กลัวเพื่อนเขาก็พยายามแบบขับประคองคือตัวเพื่อนเขาตอนแรกก็เขาก็จะไม่ให้เราเกาะนะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเราเกาะไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราอ่ะมี
1: จะบาดเจ็บขึ้นมาแล้วจะรับผิดชอบไม่ไหว
0: ใช่ค่ะแต่เราก็บอกไม่เป็นไรเราก็พยายามใจแข็งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่มีอะไร

0: อกแล้วบอกเงี้ยเออเราคอนโทรอีกมือนึงเราเกาะอีกมือนึงเราคอนโทรล้อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเกาะล้อมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปเรียน
1: มันไม่เสี่ยงไปเหรอคะน้องฟ้า
0: เสี่ยงค่ะเพราะว่าไหนจะรถข้างทางไหนจะไปปุ๊บสะดุดหินอะไรหรือเปล่ารถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคว่ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงฝนตกอีกเนี่ยลำบากมากม
2: ัน
0: ต้องใส่ที่คุมรถเอ้ยเยอะใช่ค่ะลำบาก
2: อยากรู้ว่าตอนฝนตกทำยังไงในเมื่อที่มือหนึ่งประคองรถมือหนึ่งเกาะรถเพื่อนแล้ว
0: ใส่เสื้อคุมฝนมันจะมีเสื้อคุมฝนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ครอบตัวเองบางทีกระดานวาดรูปแล้วก่อนเราออกแบบอุตสาหกรรมนะว่ามันก็กระดานเปียกบ้างกระดาษเปียกบางทีก็พันกระดาษยัดใส่นู่นมุมนู่นมุมนี่ฝากเพื่อนถือฝากเพื่อนถือไปรอเราตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกบางทีตกเบาก็ยังโอเคถ้าตกแรงนี่ลำบากเลยใช่ค่ะ
2: เปียกเลย
0: เปียกเลย
2: จบเลย
0: เปียกเลยใช่
2: ครับเข้าห้องเรียนไปเรียนอีกหนาวอีก
0: หนาวอีก
1: แต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่น
0: ใช่
1: ตั้งใจที่จะเรียนแล้วระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะน้องฟ้ามีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะคะพี่มิกจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
3: หลายปีผ่านไปน้องฟ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าต่อมหาวิทยาลัยด้วยความผูกพันกับโรงเรียนน้องฟ้าก็มาเยี่ยมโรงเรียนแบบไม่ขาดแต่การกลับมาครั้งนี้เขามีโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นท้าทายแบบที่ผู้พิการอย่างพวกเราไม่สามารถทำได้อย่างง่าย
4: นี่แม่ดีใจนะฟ้าที่ฟ้ามาเยี่ยมเนี่ยแล้วพอเห็นว่าฟ้าได้ดีนะแม่ใหญ่ก็ภูมิใจมากเลย
5: เพราะเป็นพ่อแม่ใหญ่แล้วค่ะที่คอยสอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟ้า
4: โอ้ยไม่ใช่หรอกฟ้าได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวฟ้าเองแล้วก็แรงผลักแม่ฟ้าด้วย เออฟ้าหนูลองดูนี่สิแม่ใหญ่ว่าฟ้าเหมาะที่จะได้มันนะ
3: นี่คือเอกสารสมัครสอบทุนกพ.สำหรับผู้พิการเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในประเทศไทยของเราผู้พิการน้อยคนมักที่จะได้โอกาสนี้แต่ฟ้าเขาได้รับโอกาสนั้นครับ
5: ฟ้าจะทำได้หรอคะแม่ใหญ่
4: ได้สิแม่ใหญ่ว่ามีแต่ฟ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้และถ้าฟ้าได้ไปแล้วก็เรียนสำเร็จกลับมาฟ้าจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการอีกมากมายเลยนะลูก

0: ฟ้าสอบผ่านทุนกอพอเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่เขายังมีความในใจหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ
1: ลูกแม่ฟ้าสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแม่ว่ายังไง
2: ประเทศอังกฤษแล้วไปยังไงแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนไป
1: ไปฟรีแม่ทุนกอพอเนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลได้แม่ใหญ่เขาคอยช่วยติวให้น่ะ
2: แล้วลูกอยากไปหรือเปล่า
1: อยากไปสิแม่แต่ว่าฟ้าก็กลัวว่าเราอ่ะจะต้องห่างกันอยู่ที่เนี่ยเรายังพอได้เจอกันบ้าง
2: ถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าแม่เลี้ยงฟ้ามาก็แค่อยากให้หนูได้เรียนหนังสือและให้อยู่ในสังคมได้ฟ้าแล้วลูกทำได้ถึงขนาดได้ไปเรียนที่อังกฤษเฮ้ยมันดีเกินกว่าความฝันแม่ตั้งเยอะแต่ทำไมแม่ไม่อยากให้ฟ้าไปล่ะลูก
1: แม่
2: ฟ้าถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่ถ้าคิดถึงแม่ลูกก็โทรหาแม่ได้ฟ้าถ้าลูกได้ไปจริงๆลูกจะไหวแน่นะ
1: ไหวสิแม่แค่นี้เองสบายมากเออแต่ว่าฟ้าต้องคิดถึงจิ๊กกุ๋งทอดแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยโอ้ยแค่จิ๊กกุ๋งทอดเองเดี๋ยวแม่ทำจิ๊กกุ๋งทอดอัดกระป๋องส่งให้ลูก ฟ้าลุยเลยนะลูกแม่สนับสนุนเต็มที
1: ่ขอบคุณนะคะแม่ทำไมมันหนาวอย่างนี้มะเนี่ย
2: คำแรกนะเนี่ยถ้าท้อฟ้าหนูคิดดูให้ดีว่าอะไรที่ทำให้หนูไปยืนอยู่ที่นั่นได้แล้วใจของหนูเองก็คิดอยากจะไปที่นั่นตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นหนูก็คงไม่สอบหนูก็คงจะถอดใจตั้งแต่ที่แม่ทักแล้วฟ้าแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ที่นั่นแล้วทบทวนให้ดีๆว่าเป้าหมายของฟ้าคืออะไร
0: ฟ้าบอกก่อนไปว่าถ้าคนพิการอย่างฟ้าทำได้คนอื่นๆก็สามารถทำได้ฟ้าบอกว่าจะนำความรู้ความสามารถของเธอกลับมาช่วยน้องๆผู้พิการเหมือนกับที่เธอเคยได้รับโอกาสในครั้งนั้น
2: อ้าวเงียบนี่คิดอยู่หรือว่าสายตัดไปแล้วเนี่ย
1: ยังอยู่ค่ะขอบคุณนะคะแม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะมีวันนี้ได้ยังไงเนาะ
2: ถ้าไม่มีฟ้าแม่ก็คงไม่มีความสุขมากเหมือนกันลูกสู้ๆนะฟ้า
1: ขอบคุณนะคะแม่
0: นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลกของเรามีความหมายนั่นก็คือความรักของครอบครัว

0: เป็นยังไงครับไปถึงที่นู่นแล้วมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้หรือยังไงครับ
1: กลัวค่ะเนี่ยจะอากาศอาหารวัฒนธรรมภาษา
0: คำพูดที่แม่พูดเมื่อกี้แม่พูดว่าเพิ่งเคยได้ยินคำว่าท้อครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงท้ออ่ะ
1: ก็ไปมันอารมณ์แบบ
2: มันเขาบอกว่าหนาวเขาโทรมาบ่นให้ฟังแม่มันหนาวมันยังไงไม่เหมือนบ้านเราอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: ก็บอกอดทนลูกอดทน
1: ใช่
2: ท้อได้แต่อย่าถอยนะได้บอก
1: คือแม่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเนาะด้วยที่เขาเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอองั้นก็ต้องสู้เราอยากไปเพราะอะไรเหมือนตอนที่แม่ถามครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีเป้าหมายอะไรเราอยากไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มันคําว่าสู้ๆอย่าท้อมันก็ทําให้ฟ้ากับความเรามีเป้าหมายเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันทําให้เรากับวางสายจากแม่ปุ๊บแล้วก็มานอนคิดนอนคิดว่าเออแม่ก็พูดถูกว่าก็ในเมื่อเราเดินหน้าแล้วอะเราถอยไม่ได้ใช่เราจะตีตั๋วกลับไปมัน